0: วิธี
1: ครับค่ะ
0: นะฮะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหนังสือก็ยังสอนอยู
2: ่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ใช้วิธีทำยังไงก็ได้ไม่ต้องตรวจข้อสอบ
1: ค่ะ
0: นะฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันสำคัญนะ
1: จริงค่ะอาจารย์แต่อันนี้มันเป็น first hand information เลยนะอาจารย์นะค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาก็สำคัญยุคสมัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยหรือถ้าให้ดีที่สุดต้องล้ำสมัยต้องใช้คำนี้สมัยผมเป็นเด็กว่าผมชอบคำนี้มากล้ำสมัย
1: ล้ำสมัยโอ้ฮะ
0: ทันสมัยนี่หมายความว่าคือเราไปตามทันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ล้ำนี่เราก้าวล้ำหน้าไปแล้ว
0: นั่นแหละวิธีคิดก็คือไปก่อนยุคสมัยมันคือวิธีคิดนะฮะแต่จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระทำของคนนะตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของ
1: ค่ะ
0: เชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
2: ครับ
0: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึกปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับแล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรเป็นส่วนเอาไปบริโภคในครัวเรือนนะอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยนี่แหละจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรปันส่วนแทนนะถ้าเป็นตัวเมียก็รีดเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะรีดเอาน้ำสเปิร์มของเขานั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียม
1: ค่ะ
0: ผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจะมาจับได้ที่นี่เสมอ
2: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุกปีขั้นต่อมานะฮะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
1: อ๋ออีก10ปีจับไม่ได้เลยเหรออาจารย
0: ์
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
1: อ๋อตอนนี้ก็ฝีมือมนุษย์อีกละแม่น้ำเปลี่ยน
0: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
1: เสร็จนั่นสิครับกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรือคะนี่อ๋อค่ะ
0: มีครับแต่จับไม่ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ถ้าจะเทียบมันเวลาก็เป็นเวลา20กว่าปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะ20กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับ

0: ฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยไส
1: ครับ
0: นับเป็นเวลา20 ปีมาแล้วฮะที่จำปาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
2: ค่ะ
0: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรืออ
2: ๋อค่ะ
0: แต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นหรือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อการค้ามันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยฮะออกจากร่องน้ำเพื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้นขนาดว่าถ้าเป็นวิถีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70 ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300 ตันมันก็คือเพิ่มขึ้น4 เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแก่งออกเนี่ยการศึกษาวิจัยแบบชาวบ้านนะครับก็คือแก่งพวกนี้สำหรับปลารวมถึงปลาบึกด้วย
1: ครับ
0: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิง ที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า habitat นะ
2: ใช่ค่ะ habitat ค่ะ
0: habitat มันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำครับนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
1: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
0: ์เทาใช่ใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
1: ครับ
0: แต่ภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย
1: ครับ
0: และทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปคือซื่อเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซื่อเหมาเนี่ยตั้งแต่ซื่อเหมาลงมาจนถึง3 เหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมดนะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไรบ้านของปลาแหล่งอาหารของปลามันถูกทำลายแล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของปลาด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึก

0: ามธรรมชาติได้อีกเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเวลาว่า20ปีมาแล้วเนี่ยเราจะเบรกก่อนไหม
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเมศภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการไประเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
3: ครับ
0: ถูกทำลายจริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปฮะ
3: ครับ
0: พอว่ายทวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึงหนุ่มสาวก็คือเขาเรียกอะไรดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
3: ฮันนีมูน
0: ใช่เป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ก็เหมือนเขาแหวกว่ายน้ำนะครับเพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็ง
1: ครับค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดแล้วมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะนั้นในพื้นที่ 4,000 ดอนคอนพระเพ็งเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมา
1: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะก็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นก่อนเนี่ยมัน 4,000
1: ดอน
0: ก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
1: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
1: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะค่ะ
0: ก็คือน้ำตก 4,000 ดอนเราเรียกว่าน้ำตกคอนพระเพ็งนะ
1: ครับ
0: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพ็งแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
3: ครับ
1: หลีผี
0: แล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมงของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสานให้มันเป็นแพกว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับแล้ววิถีของปลานะครับก็คือที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายทวนน้ำปลาตายไปตามน้ำ
3: หงายท้องไปเลยครับ
0: นั่นแหละอย่ากินนะเพราะมันมีพิษมันถึงตาย
3: ครับ
0: นะฮะ

0: ก็คำว่าหลีมันก็คือมันสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพรแล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะฮะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนให้ได้แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
1: โจรนะหนู
0: โจรมันกระโจนมันกระโดด
2: หมายถึงกระโดด
1: กระโดด
0: ก็เรียกกระไดปลาโจรมันก็คือหลีนี่แหละนะพอเขากระโจนไปปุ๊บกระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
2: ครับ
0: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
1: มาเจอหลีนี
0: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว้
1: เจอกับดักตัวนี้
0: ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะฮะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
1: นี่มีที่มาที่ไปหลีผีน้ำตกหลีผี
0: ใช่นะฮะแต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได้ไม่เกิน30ตัวหมายความว่าใน100ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง 4,000 ดอน
1: อ๋อค่ะ
0: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
2: คร
0: ับ ลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็งกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
2: โอ้
0: ไกลไหม
2: ไกลมากครับ
1: ค่ะ
2: ขนาดเรานั่งรถเนี่ยก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอ่ะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
0: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆขี่ไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำฮาบิแทตให้เขานอนแต่ว่ามันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
1: มันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆอาจารย์
0: ใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู้ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก็
2: ไม่มีบ้านแล้ว
0: ใช่เพราะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดออกไปหมดแล้ว
2: ครับ
0: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็ได้ไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละนะจริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันนึงนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลงหลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละ
2: คร
0: ับ คอนผีหลวง
1: คอนผีหลวงค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ภาษาไทยใหญ่ก็ออกเป็นหลง
1: หลง
0: นะคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลง ก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
1: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปหลงทางหลงทาง
0: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยครับคำว่าหลงก็คือหลวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่งคอนผีหลวงเนี่ยใหญ่มากนะ
1: ฮะ
0: ใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโขดหินขนาดใหญ่ไปตั้ง ไปตั้งหมู่บ้านได้เลยมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วรับปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยเออทำไมน้ำตรงนี้มันร้อนมาจริงไห
1: ม
0: พอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เดือดร้อนอีกนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยวหลวงพระบาง อ่ะเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกรอบๆให้นะฮะมาเป็นสแน็
1: คค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็กินกับเขาเรียกว่าอ้อหลาม
1: อ้อ
0: หลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่จ๋าหลวงพ่อบางเขาเรียกว่าไข่น้ำ
2: ครับ
0: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำหรือสาหร่ายน้ำจืด
1: ก็หายไปด้วย
0: มันก็ไม่มีมันไม่มีแก่งให้มันอยู
1: ่
0: ได้ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาก็ลองคิดดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้งที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพระบางและกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสันนคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
2: ครับ
0: กำลังดูแผนที่นะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนมนานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
1: โอ
0: ้ค่ะเห็นไหมครับการแหวกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
1: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไงไปที่อื่นนะ
0: มันไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกรับประทานนะฮะมันคือปลาบึกที่มาจาก
1: การเลี้ยงเหรอฮะอาจารย์
0: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธ
1: ุ์อ๋อฮะ
0: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาติ

0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะคร
1: อ
0: ับ
1: ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกว่าเ
0: ใช
1: นา
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อื
0: ม
1: ม
0: ารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำโขงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย์
0: นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับ
1: อื
0: ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าวครับจับไม่ได้
1: มัน
0: เล
1: จับ
0: ย
1: ไม่ได
2: หรือ
1: ้
2: ว่ามันไม่มีให้จับมีน้อย
1: ก็คือมันก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออค่
0: เ
1: ะ
0: อามาว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไงครับพอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช้
1: ใช่ค่ะ
0: แวดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนทูบีคอน
1: ทิเนียร์เราวางประมาณในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วเจอกันในพรุ่งนี้
0: ยินดีครับสวัสดี
2: ลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาเจอ Good Morning อาเซียนได้ใหม่
1: ในวันพรุ่งนี้เรามีทุกวันนะรายการนี้ค่ะตั้งแต่6โมงถึง7โมงครึ่งคุณฟังก็ไม่ต้องหมุนเคลื่อนไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่กับ FM 100.5 มีรายการเยอะแยะทั้งหมดให้ติดตามนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันวรุฒพร้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
2: สวัสดี
1: ค
2: ่
1: ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1กันเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทางการรับชมค่ะทั้งทางวิทยุและทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างหลายฉบับค่ะก็พาดหัวข่าวใหญ่ถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็พบปะหารือค่ะกับหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ค่ะก็จะพบกันกับชุมชนชาวไทยนักธุรกิจต่างๆด้วยในโอกาสที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็หารือกับทางผู้อำนวยการ

0: การทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะรวมไปถึงหารือกับยูเนสโกนะคะด้วยการพบปะกันกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหลังจากทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะพบกันไปเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีค่ะผลักดันชุดสู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยซึ่งในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็จะได้พบปะชุมชนชาวไทยผู้ประกอบธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนะคะโดยมีคนไทยในฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนค่ะ 70% ก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น 25% เป็นกลุ่มทำธุรกิจและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากรัฐทางการของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการที่ให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างและในโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะหารือด้วยไทยต้องการจะเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่าไม่เคยบิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าซึ่งฝรั่งเศสก็มีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียซึ่งก็ต้องบอกให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้ค่ะพาดหัวข่าววันนี้นะคะในหน้าของมติชนเองก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกเถงซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลุกแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างประชาธิปัตย์ประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนส่วนในไทยรัฐค่ะอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้ทางนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบก็ยังเห็นอีก 2-3 พรรคจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรรคมีส.ส.ไม่พอจึงปรึกษาหารือกับพรรคอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ก็ค่อนข้างตรงกันในเชิงหลักการก็คือ1ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยและ2ต้องไม่แก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอสภาได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคจะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันในสัปดาห์หน้าค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาครงรัฐเชื่อลงทะเบียนไทยพลัสฉลุยเท้งชี้12ปีรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงินมุ่งกินรั่วประเทศปลุกทำรัฐธรรมนูญใหม่นายกอนุทินถึงฝรั่งเศสประเดิมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผอ.ใหญ่ยูเนสโกก่อนควงยศชนันพบประธานาธิบดีมาครง25พฤษภาคมนี้พราดอนมั่นใจแอปเป่าตังไม่ล่มเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันจันนี้โสพลคาดมิถุนายนรัฐสภาถกแก้วรัฐธรรมนูญวาระแรกมาร์กยันสัปดาห์หน้ายุติแน่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แปลกใจไร้ร่างของครม.เหตุรัฐบาลไม่คิดทำเรื่องนี้แต่แรก

ซัด12ปีรัฐประหาร5ขออภัยค่ะเท้งซัด12ปีรัฐประหาร57จากคสช.สู่ระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจปลุกพลังเปิดประตูบานแรกผลักดันรัฐธรรมนูญ

0: เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคะโดยการเปิดธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพอย่างถนนรัชดาภิเษกเมงจ้าย RCA มีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารประเภทหม่าล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่ามีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่เมื่อตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกันเงินลงทุนสูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งนอกจากนี้ค่ะสถานบริการบางแห่งยังลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็มีข้อมูลถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะและยังมีแผนผังเกี่ยวกับโครงสร้างขบวนการมุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าทำให้นอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนและมีประวัติว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านรถหลายคันและมีการผ่องถ่ายชื่อให้กับเครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยค่ะประเด็นนี้รวมพาดหัวข่าวการเมืองในไทยรัฐค่ะมาร์กชี้แก้รัฐธรรมนูญของภูมิใจไทยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท้งชูฝ่าระบอบสีน้ำเงินชัยชนะแฉรอเรือนอมินีจีนธุรกิจเทารัชดา RCA พระดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยรับรื่นสภาทำเนียบเร่งปะผุค่ะโสพลสั่งทะลวงท่อแก้น้ำท่วมในสภาอุดรอยรั่วตึกไทยคู่ฟ้าช่วงนายกไม่อยู่อภิสิทธิ์เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยต่างจากฉบับภูมิใจไทยดักคอรัฐบาลไม่คิดแก้มาตั้งแต่แรกณัฐพงษ์ปลุกฝ่าระบอบสีน้ำเงินเฮงแจ้งความเอาผิดไอซ์คดีที่4วุฒิสภาแจ้งทูตอาเซียนเหตุลบ MOU 43-44ชัยชนะค่ะแฉจีนเทายึดย่านอโคจรรัชดาเหม่งจ่าย RCA ปุดชื่อรอเรือเป็นนอมินีเจ้าของคอกม้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านนะคะทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังตนเองรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านกำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน8วันก็คือวันที่1มิถุนายนนี้4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้อย่างไรจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามันได้ตอนไหนเพราะเมื่อไม่เป็นยติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยติปกติแค่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมการวิสามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีกจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะรวมเรื่องของการเมืองค่ะไหมซัดโสพลเลิกป้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกบินฝรั่งเศสถกลดทุนพลังงานพักส้มป่วนอดีตผู้สมัครส.ส.พักส้มสามีทนายแจมแซะส.ส.ณัฐพลหลังโพสต์ผลประชุมกรรมธิการติดตามงบนัดแรกแฉกองทุนดีอีใช้เงินนอกงบประมาณพันล้านไม่ต้องผ่านครม.ปมชู้สาวด้านสิริกัญญาภริษซัดโสพลควรวางตัวเป็นกลางหยุดป้องรัฐบาลปมเงินกู้400ล้านทำไมจะไม่ด่วนโอดแค่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันก็เหนื่อยแล้วจะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหนส่วนโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงิน400ล้านก่อนถึงบรรจุยติพรรคประชาชนเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินแจ้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหตุฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินคาดบรรจุวาระถกรัฐธรรมนูญเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สภาแจ้งตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบฉี่ม่วงโยงยาบ้า แต่เจอสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์มายันอีก1คนอ้างกินยารักษาโรคด้านสุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายความเข้าแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปม

0: โพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำทรามยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกรายนิกรเดชเผยนายกอนุทินใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์โมสค่ะ
1: ส่วนศึกชิงผู้ว่ากทมตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคะที่นำโดยดร.โจกเมื่อวานไป2โจเลยค่ะระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนควงนายพิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่ากทมลงพื้นที่ช่วยนะคะว่าที่ผู้สมัครสกเขตบางซื่อหาเสียงที่ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตเขตบางซื่อกทมค่ะส่วนพาดหัวข่าวพิจิตรช่วยดร.โจชิงผู้ว่ากทมชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพชี้คนกรุง 85.9% รอใช้สิทธิ์ประชาธิปัตย์เชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสกค่ะ7:43 นพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของค่าไฟใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติกพช.ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะคนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บกรกฎาคมเตรียมรับมือค่าไฟใหม่กกพ.จับมือ2การไฟฟ้าการกรณีศึกษา4แนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยอุ้มเฉพาะกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทบ้านไหนใช้เยอะ401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยเฉลี่ยจ่ายจริงหน่วยละ4.96 บาทสตางค์ถึง 5.45 บาทสตางค์กลุ่มผู้ใช้201หน่วยขึ้นไปมีทั้งกรณีไม่เพิ่มและจ่ายเพิ่มเปิดฟังเสียงประชาชนถึง5มิถุนายนก่อนมาคับใช้จริงบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของแรงงานนะคะทางฝั่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมารายงานค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยก็มีคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะคะว่าควรเร่งมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางเป็นรูปธรรมซึ่งระยะเร่งด่วนคือการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีค่ะและควรจะทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ที่มติชนค่ะต่างด้าว 190,000 คนจ่อหมดสัญญาแรงงานสอบโคม่าเอกชนนัดถกจุลภัณฑ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้

0: วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 194,000 รายหมดอายุถกจุลภัณฑ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบปีกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของล้งมะพร้าวนอมินีนะคะทางนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นล้งชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานและราคาพุ่งลูกละ 15-18 บาทผนึกพลังจนสำเร็จทางรอดที่ยั่งยืนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยประกาศดีเดย์เปิดตัวล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดึงคนในพื้นที่ร่วมบริหารกำหนดมาตรฐานและราคาสร้างอำนาจต่อรองล่าสุดราคามะพร้าวราชบุรีขยับขึ้นน่าพอใจ 15-18 บาทอนาคตวางแผนการรับซื้อกระจายผลผลิตอย่างเป็นระบบเดินหน้าทำสัญญาคู่ค้าส่งออกและทำราคาประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตทะลักสร้างความมั่นคงด้านตลาดและรายได้ให้เกษตรกรด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องค่ะและมีภาพนะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวก็เผยแพร่ภาพนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ชิมเมนูปลาหมอคังดำแดดเดียวค่ะหลังจากแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็โผล่ที่จังหวัดสมุทรปราการยันประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดค่ะ
0: มาตามกันต่อเรื่องรถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมอีก14รายมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่พนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยส่วนที่การตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดนั้นทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเนื่องจากพ.ร.บ.การขนส่งทางรางไม่มีบัญญัติความผิดฐานขับเสพในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการลงโทษทางปกครองทางนี้ก็ต้องดำเนินการแยกไปข้อหาเสพยาเสพติดทั่วไปตามประเภทของสารที่ตรวจพบขณะที่ทางการรถไฟเองโดยวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธานะคะก็บอกว่าต้องขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียซึ่งเงินเยียวยาที่การรถไฟได้มอบให้ค่ะเป็นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้และการรถไฟก็ยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นั้นทางการรถไฟได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับรถคร่อมทางรถไฟซึ่งการรถไฟไม่ได้เป็นผู้ไปแจ้งความค่ะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ไปแจ้งความเป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐค่ะเรื่องแก้19จุดกรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคร่อมวันเกิดเหตุตำรวจล่าโชเฟอร์รถตู้นักเรียนตำรวจนครบาลถกผู้แทนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรล้อมคอกวางแผนการแก้ไขเหตุสลดรถไฟชนรถประจำทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ3ระยะสั้นกลางยาวพร้อมสแกน71จุดตัดรถไฟทั่วกรุงพบ19จุดสิ่งอันตรายสั่งเพิ่มคนเฝ้าไม้กั้นหรือตารางเดินรถประสานตำรวจท้องที่เร่งระบายรถและให้อาสาจราจรช่วยส่วนกรณีพนักงาน ขับรถไฟเสพยาให้เหตุผลเอาผิดขับเสพไม่ได้เพราะช่องโหว่กฎหมายใช้คนละพรบทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพด้านผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟ

0: พร้อมดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่กรมการขนส่งทางรางขยับแล้วส่งตัวแทนแจ้งเอาผิดคนใช้รถจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็มีกรณีผู้เผยแพร่คลิปรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังมาบริเวณทางแยกประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระทึกอีกรถตู้นักเรียนคร่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ไม้กั้นวิ่งไปไล่วุ่นตำรวจเร่งตามตัวโชเฟอร์บชน.ถกวางมาตรการแก้ไข58จุดตัดทั่วกรุงตามเจอแล้วคนขับรถตู้นักเรียนทำหวาดเสียวขับฝ่าไม้กั้นคร่อมรางรถไฟเมืองลพบุรีขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจเรียกตัวมาสอบส่วนพนักงานกั้นทางเล่านาทีระทึกรีบวิ่งออกไปไล่ให้พ้นทางเผยจุดนี้เคยมีคนตายและบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้านผบ.ตร.สั่งด่วนทุกบช.ทั่วประเทศประสานวางมาตรการป้องกันจุดตัดทางรถไฟทั้งป้ายเตือนเครื่องกั้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่วนผบช.เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมหารือป้องกันจุดตัดทั่วกรุงโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงขณะที่เรื่องทางคดีสอบคนเจ็บเพิ่ม14รายจาก32รายค่ะและมีภาพด้วยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมขณะรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นแล้วไปจอดคร่อมรางเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดตัดต้องวิ่งรีบไปไล่พร้อมประสานงานรถขบวนรถไฟที่กำลังจะขับผ่านให้ชะลอความเร็วบริเวณแยกซุ้มประตูชัยตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำแล้วค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบ่อนค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้ที่แถวโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์นะคะมีภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนนิติการส่วนที่กำลังไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่จับกุมนักพนันได้กว่า60คนพร้อมของกลางเงินสดชิปแลกเงินกว่า7ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขสวัสดิ์80ค่ะฝ่ายปกครองทลายบ่อนโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10มูลค่าหมุนเวียนกว่า40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิดได้3วันยืนยันร่วมวางแผนจับกุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีเรื่องของ2นักศึกษาหนุ่มซิ่งชนด่านเมาตำรวจร้อยตำรวจเอกโคม่าค่ะพบปืนกระสุนเพียบอ้างซื้อไว้ป้องกันตัว2นักศึกษาหนุ่มซิ่งเก๋งชนด่านตรวจเมาขับร้อยตำรวจเอกสาหัสบนถนนบางนาตราดขาออกช่องคู่ขนานพยายามขับรถหลบหนีชนแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ด่านจนพังยับตำรวจขับรถปาดหน้าขวางคุมตัวไว้ได้พบปืน9มม.พร้อมกระสุน24นัดสุขท้ายรถอ้างไม่เห็นด่านตรวจไม่เห็นตำรวจตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดสอบเค้นสารภาพแม่เช่ารถให้ขับไปเรียนส่วนปืนและกระสุนซื้อทางออนไลน์ราคา 85,000 บาทอ้างไว้ป้องกันตัวแจ้ง3ข้อหาหนักขณะที่อาการร้อยตำรวจเอกโคม่าสมองบวมค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็เป็นพาดหัวข่าวในไทยรัฐด้วยนะคะไม่ส่งยูเรเนียมทรัมป์ขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายกิลลันลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ยูเรเนียมทำการเจรจาสันติภาพสะดุดค่ะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนกรานไม่ส่งออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเสนอเงื่อนไขยุติสงครามวันทำอิหร่านอ่อนแอถูกพลิกสิ้นโจมตีถูกพลิกลิ้นโจมตีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวห้ามครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเด็ดขาดพร้อมจะเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่หากไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขขีดเส้นตายให้เวลาตัดสินใจฝูงรบบิน F-35 เตรียมความพร้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินทะเลอาหรับด้านเนทันยาฮูนายกอิสราเอลย้ำอิหร่านต้องไม่มี

0: ยูเรเนียมและต้องทำลายขีดความสามารถต้านขีปนาวุธทั้งหมดเผยคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้น 60% ของอิหร่านถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์ใต้ดินกว่า200กิโลกรัมค่ะ
1: มีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus ถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ200ชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้โรงแรมพัทยาระทึกกลางดึกไฟไหม้โรงแรมดังเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือสาย3ชลบุรีระดมช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติกว่า200ชีวิตหนีตายออกจากตึกกันโกลาหลค่ะ
0: แนทันรู้มิจฉาชีพมีสติอย่ารีบโอนนะคะ4องค์กรจับมือแจ้งเลขกลโกงกสิกรไทยจับมือไทยรัฐศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์และหลายเปิดตัวค่ะ
1: ไปที่เรื่องของ
0: มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพข่าวของลิซ่าค่ะลิซ่าลาลิสามโนบาลนะคะที่ไปเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนแต่ว่าเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในวันเปิดพิธีเปิดวันที่12มิถุนายน
1: ค่ะเป็น MV Goals นะคะเพลงประกอบฟุตบอลโลก2026ก็เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนนี้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนทริป FM 100.5 จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุทธค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนด้วยจองกันด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์094-480-3076 094-390-3966-89-0868-625-1444นะคะเดินทางแบบ VIP เลยค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะส่วนนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

0: และความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ใจถุงผ้าแทนการใจถุงพลาสติกช่วยลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตดีๆของเฮาเจ้าจริง

0: อย่าลืมพกถุงผ้าไปตัวทุกครั้งนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุอสมทเจียงหาย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วย Second Hand ค่ะผลงานของสามสาววงแครอทนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ค่ะยับรุนมาประจำการอยู่ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดกาลอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะบทเพลงสตริงในยุค80และ90ขับกล่อมรอคุณผู้ฟังอยู่กับสถานีเพลงเพราะตลอดการวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้วันเสาร์กันแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะใครได้หยุดพักผ่อนกันบ้างเอ่ยหรือว่าบางคนไม่ได้หยุดยังคงต้องทำงานเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่งมอบมิตรภาพดีๆให้กันเหมือนเดิมค่ะใครที่หยุดนะคะแล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยววางแผนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเช็คในส่วนของสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ฝนเริ่มมากันแล้วนะคุณผู้ฟังบางวันนี่ก็แดดออกจัดหน่อยนะคะบางวันฝนก็ตกเพราะฉะนั้นนะคะตรวจเช็คในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะ

0: Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Cloud สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ Cyber Sumo แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Cloud สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travel ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทท์ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนัง Soft Tech นุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ Cyber Sumoแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-29

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
7: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอให้ทุกกิจกรรมของคุณผู้ฟังในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือแม้กระทั่งใครที่ยังคงต้องทำงานในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็ขอให้เป็นการทำงานที่มีความสุขนะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะรับฟังบทเพลงเพราะๆสตริงยุค80และ90กับสถานีเพลงเพราะตลอดกาลและหยาดพี่อรุณวิทยุอสมทเชียงรายนะคะก็น่าจะช่วยทำให้จิตใจของคุณผู้ฟังชุ่มชื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์กันเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะช่วงต่อจากนี้10นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็ยังคงอยู่กับพี่จุ๋มอรวรรณและลูกทุ่งยิ้มได้เหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมทเชียงรายของเราก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้และความบันเทิงต่างๆที่มามอบให้คุณผู้ฟังค่ะ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตรีมเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบ Food Delivery จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 21:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่น

0: จะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูลไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและเทนเซนส์กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูลไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
10: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
11: หน้าร้อนนี้อากาศที่เชียงรายร้อนจัดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมประหยัดพลังงานง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาใช้พัดลมช่วยลดความเย็นปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5และหลีกเลี่ยงการเปิดปิดแอร์บ่อยๆประหยัดไฟช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดโลกร้อนหน้าร้อนนี้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อเชียงรายของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
12: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053-152-041-2

ีเพลงเพราะตลอดกาล FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะกดติดโทรศัพท์มือถือไว้ได้แล้วคุณผู้ฟังคะดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารกับ MCOT Radio ของเราค่ะรวมไปถึงช่อง9 MCOT HD ด้วยนะคะรายการทีวียอดนิยมรายการวิทยุยอดนิยมข่าวสารข้อมูลสาระน่ารู้รายการบันเทิงอยู่ในโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะพวกเราทีมงานวิทยุอสมทเชียงรายก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยค่ะอยากฟังพวกเราเมื่อไหร่ก็กดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ขึ้นมานะคะเลือกวิทยุยอดนิยมแล้วก็เลือกอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะรับฟังวิทยุอสมทเชียงรายได้แบบยาวๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะคุณผู้ฟังก็รับฟังเราได้ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ติดโทรศัพท์มือถือไว้ได้เลยค่ะ

และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามและยังไม่ได้กดถูกใจเพจอสมทเชียงรายรีบกดแบบด่วนๆเลยคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสาระความบันเทิงของอสมทจังหวัดเชียงรายนะคะรวมไปถึงการดำเนินงานของวิทยุอสมทเชียงรายของเราด้วยค่ะและทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราจะมีการไลฟ์สดรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือผ่านทางหน้าเพจอสมทเชียงรายช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดถูกใจไว้ก็จะไม่เห็นพี่จุ๋มอรวรรณและไม่เห็นหยาดพิรุณตัวเป็นๆ นะคะกดติดตามกดถูกใจเพจอสมทเชียงรายค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์เรามาเจอกันทางหน้าเพจกับการไลฟ์สดรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพข่าวพูดคุยโต้ตอบกันในรายการได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยกับเพจอสมทเชียงรายค่ะ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

ไม่ว่าจะวันหยุดหรือวันทำงานช่วงเวลานี้8นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็ยังคงอยู่กับสถานีเพลงเคราะห์ตลอดกาลและหยาดพิรุณจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ

คุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่จุ๋มอรวรรณคนสวยและลูกทุ่งยิ้มได้ค่ะช่วงเวลานี้อย่าพรุนขออนุญาตนำรายการสถานีเพลงเพราะตลอดการลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านและทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง22มิถุนายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักอยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประเบิดในนิวยอร์กเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในเขตกอสแตทเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

0: เพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทั้งนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ใจถุงผ้าแทนการใจถุงพลาสติกช่วยลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตดีๆของเฮาเจ้าจิงหายอย่าลืมพกถุงผ้าไปตัวทุกครั้งนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุอสมทเจียงหาย

0: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

ครับสวัสดีงามๆเจ้าปากันวันเสาร์กันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟัง23พฤษภาคม2569นะเจ้าอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้ฟังเพลงลูกทุ่งม่วนๆนะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยงานเพลงลูกทุ่งค่อนข้างจะเก่าหน่อยนึงเนาะบ่น้อยละนักอยู่นะแต่ก็ทำให้เราได้ฟังกันในยุคนี้สมัยนี้แบบฟังแล้วชื่นอกชื่นใจเนาะนะสำหรับเพลงลูกทุ่งที่บ่ค่อยจะได้ฟังสำหรับเพลงนี้หลายท่านคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะเจ้าเนาะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าลูกชายลุงอินเจ้าจากเย็นจิตพรเทวีนะสำหรับงานเพลงนี้นะก็โด่งดังมาตั้งแต่โอ้สมัยจุ๋มอรวรรณยังเป็นสาวน้อยเวลาเนาะเพลงนี้ยังคงได้รับความนิยมอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะเจ้าป้ากันวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะเจ้าลูกทุ่งเยี่ยมได้กับจุ๋มอรวรรณนะไปจะถึงพักเตียงเหมือนเดิม

0: คิเรโดนรักสำหรับเงินเพลงนี้จากศิลปินดวงตาคงทองหลายท่านก็คงจะจำดวงตาคงทองได้เนาะเจ้าของเพลงอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้นั่นครับร้องใหม่เจ้าคัฟเวอร์ใหม่ในต้นฉบับของฝนธนสุนทรนะเจ้าฟังเพราะๆกันในฉบับนี้คิเรโดนรักและก่อนนั้นฟังเสียงนกกรงหัวจุกมันริกจอกควิกควิกควิกนะฟังแบบเข้ากับธรรมชาติบรรยากาศบ้านเฮาสำหรับหลายท่านอาจจะอยู่ตามตรงตามนาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงกานี่มันเพลาะหูดีเนาะนะมันนวกหูเจ้านะแต่มันเป็นอย่างที่เพลาะตามธรรมชาตินะจะสองผลงานเพลงผ่านไปเจ้าเชียวนานี้กับลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณขออนุญาตฝากสิ่งดี
1: บริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงตีเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกยังเยื้องบิ๊กซี2ถนนฟังขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ
0: ช่วงนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ลดราคาหลายชิ้นเลยทีเดียวนะเจ้าเครื่องวัดความดันเจ้ารุ่น YE660B นะปกติราคา 1,490 บาทช่วงนี้รับราคาพิเศษจากบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ไปที่ราคา990บาทเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าจัดราคาพิเศษสำหรับแพมเพิร์ดพ่ออ้อมผู้ใหญ่ไส้เอ็มไส้แอลช่วงนี้ราคาถูกมากๆต้องไปดูรายละเอียดนะเตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้านะเจ้าออปชันเพียบเลยนะมีระบบไฟฟ้าแบบปรับระดับได้นะคุณผู้ฟังตีสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวเจ้า053เจ้า711965เฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงที่เลยทีเดียวนะที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายตึกใหญ่ๆติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายฝากเอาไว้ตัวเอง

0: เด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องตีเด่น5มอเตอร์รถไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบ่งอน้ำมันพร้อมแบตลิเธียมทนทานรถบรรทุก3ล้อยี่ห้อแชมป์ NKTขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเด่น5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่ขจานเยื่องธนาคารธกส.สาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องตีเด่น5มอเตอร์053718707
1: พักโฆษณากั๊มเดียวครับ
2: หน้าร้อนนี้อากาศที่เชียงรายร้อนจัดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมประหยัดพลังงานง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาใช้พัดลมช่วยลดความเย็นปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5และหลีกเลี่ยงการเปิดปิดแอร์บ่อยๆประหยัดไฟช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดโลกร้อนหน้าร้อนนี้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อเชียงรายของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร0531520412

ฝากใจไปอเมริกาเจ้าคุณผู้ฟังและเพลงฮ้องแกเนาะเสาะหาแม่หญิงซื่อสองผู้หญิงซื่อสองปัญญาไปอยู่อเมริกานะนะเป็นคนประเทศเดียวกันเนาะนะเป็นคนทางสปป.ลาวเดียวกันแต่ย้ายไปอยู่อเมริกาต้องห้องเพลงนี้ดังไปถึงอเมริกากันเลยทีเดียวนะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้ฟังจากเพลงของทางสปป.ลาวนะคุณผู้ฟังส่งผลงานเพลงแล้วก็ห้องแก้กันตัวนะเจ้ามวนๆเจ้าคุณผู้ฟังอยู่กับลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณวันเสาร์แบบนี้นะคุณผู้ฟังเพิ่มแป๊บเดียวนะเจ้าเสาร์3พฤษภาคม2569พรุ่งนี้ก็เสาร์4กันละคุณผู้ฟังเพิ่มแป๊บเดียวอาทิตย์หน้านี่ก็จะสิ้นเดือนนะเดือนพฤษภาคมกันแทบแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยทีเดียวเนาะวันเวลาแล้วก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะแล้วก็ถ้าฝนมาตกเนี่ยนะฮ้อนสุดๆนะเจ้าฝนตกเกาะแคว้นน้อยนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้อันอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะสภาวะอากาศช่วงนี้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะเจ้าก็ตกดีตกงามเนาะนะฝนตกมาแบบเย็นชื่นใจนะเจ้าช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรเปิ้นก็ทำไห่ทำนากันนะอย่างเปิ้นว่ามีหน้ามีหยังนะตามฤดูกาลนะเจ้าช่วงนี้เช็คราคาเฮ็ดทอปกันอยู่นะเจ้าเนาะนะเกี่ยวกับผลผลิตในช่วงของหน้าฝนนะเฮ็ดก็จะออกมาหลากหลายเนาะโดยเฉพาะเฮ็ดทอปนะเจ้าครบดังตอบกินแล้วชื่นใจกูกรรมมาอีแม่ว่าหลายท่านก็มักหลายท่านก็บ่มักจุ๋มอรวรรณคนหนึ่งก็มักอยู่นะเจ้าครบดังตอบชื่นใจกูกรรมเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ยังแปลงอยู่ช่วงนี้เนาะหลายท่านโอ้บ่ได้อยู่บ้านอยู่จองช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายได้ของครอบครัวนะที่สร้างรายได้ดีๆมากนะเจ้าก็ยังแปลงกันอยู่หลายท่านแบบขึ้นป่าขึ้นดอยไปหาเห็ดทอบไปหาเห็ดสปะนะเจ้านะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปกันเป็นมูนะเจ้าเนอะเข้าป่าเข้าอย่างแปมเตือเข้าป่าไปเสาะเห็ดเสาะอย่างมันเพลินเนาะหลงป่าหลงอย่างช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะเจ้า

สัตว์แมลงมีพิษอย่างต่างๆนะแล้วก็ไปเสาะเห็ดข้ามเขตข้ามแดนกันก็จะพิษเคี้ยวกันทำกันเนาะช่วงนี้นะว่ามันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่าเนี่ยจากวิทย์มหาชนฝากใจไปหา

ากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

ณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวรวรรณคืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ฉิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยาน SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยาน Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053 600 222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
10: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ซึ่งวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

จะเอายังไงกับหมูนะจะคูดคนก้อนหรือว่าจะเอาลวกน้ำห้อนก้อนเพลงนี้เนี่ยเจ้าจากน้องวีจิรพรนั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังเขาสู่ช่วงเวลานี้อีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเนี่ยเจ้าขออนุญาตขยับจังหวะกันแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ขอบคุณสำหรับคู่หูดูโอดนป้อนนะเจ้าขายทองที่นี่ได้เต็มนะเจ้าบดนฮักนะเจ้าร้านฮับซื้อทองเจียงไฮเจ้าคุณผู้ฟังเบื่อก็นะไปตีร้านไหนก็ดนฮักกาโน่นกานี่มาหาคู่หูดูโอดนปอนกันได้นะเจ้าเป็นร้านฮับซื้อทองเจียงไฮที่จริงใจที่สุดนะเจ้าตรวจเช็คฟรีด้วยเครื่องมือมาตรฐานสูงนะเจ้าเนาะประเมินราคาเฮือฟรีก่อนตัดสินใจล้อมเฮือฟรีบ่มีการใช้จ่ายใดๆร้านเปิดบริการทุกวันบ่มีวันหยุดนะเจ้า 8:00 นถึง 18:00 นแหลง อยู่ในโครงการวันเจียงไฮติดถนนบายพาสตำบลถาดสายจังหวัดเจียงไฮนะเจ้าจื่อร้านรับเช่าพระเชียงรายร้านคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าคือ Google นำทางไปก็ได้ติดต่อผู้จัดการแซม0800215121เจ้าสอบถามรายละเอียดกันได้เลยกับทางคู่หูดูโอดนปอนนะอีปอยแม่มีพระเครื่องพระไม่นะอยากจะไปถามรายละเอียดไปเจ้าแลกเปลี่ยนเนี่ยเจ้ามีของเก่าของดีอู้คุยกันได้เลยเครื่องเงินสลวงเงินหนักทองหนักทองเค็งต่างๆเนี่ยท่านสามารถเอาไปถามจำนำหรือไปขายขาดก็ได้บ่มีปัญหาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปอยู่ที่คู่หูดูโอโดนปอนฝากรายละเอียดเอาไว้ตัวเองก็แล้วกัน

บักลาม้าเด็กนั่นเองจากบิวจิตชรินนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่ฟังแล้วจังว่าคือคักต่อเนื่องกันในช่วงเวลานี้ลูกทุ่งยิ้มได้กับจุ๋มอรวรรณนะเจ้าคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเจ้าร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองอันดับหนึ่งในจังหวัดเชียงไฮ้นึกถึงร้านกูโฮดูโอดนป่อนอยู่ในโครงการวันเชียงไฮ้เจ้าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเกินถึง6โมงแหลงเนี่ยจะบอฟังรายการจากจุ๋มอรวรรณเนี่ยคุณผู้ฟังฮับสื่อท้องนะในจังหวัดเชียงรายเจ้านะหรือจะดูในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยเจ้าแลกเปลี่ยนหรือจะดูรายละเอียดนะฮือฮับจำนำฮับเจ้าได้หมดเลยเนาะรายละเอียดตัวนี้กับทางคู่หูดูโอดนปอนเฮายินดีบริการนะกันตรงนี้นะเปิดบริการทุกวันก่อนจะไปพักเบรกนะโฆษณานะคุณผู้ฟังช่วงนี้เฮาก็มีเพลงม่วนๆนะตีจังหวะคึกคักเปลี่ยนบรรยากาศกันพ้องกันแล้วกันนะเจ้าเนาะหลายท่านบอกโอ้อากาศร้อนๆจุ๋มวันเปิดเพลงอย่างที่เย็นๆของกายเนาะเปิดเพลงจ้าหลายท่านก็อาจจะอยากฟังเพลงบวยเปิดเพลงบวยก็อาจจะอยากฟังเพลงจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็เฉลี่ยน้ำจิตน้ำใจกันไปคนละนิดคนละหน่อยกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยเนาะ

0: พักโฆษณากรรมเดียวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สองผลงานเพลงจากนักร้องสาวเสียงวิหกนกพรพนาจากเสียงจากสาวลาวแล้วก็รักสาวใต้พี่เอกชัยศรีวิชัยสองผลงานเพลงจัดมวลๆกันไปส่งท้ายในช่วงเวลานี้ก่อนจะไปพักกินข้าวน้ำจำข้าวตอนนะคุณผู้ฟังขอบคุณสิ่งดีๆกันก่อนเดี๋ยวจะเอากับอู่เมืองเทิงเซอร์วิส
1: อู่เมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อทั้งแบบกระบะเล็กหรือกระบะมีดัมสนใจนำรถมือ2เข้ามาต่อเองหรือต้องการรถใหม่มือ1ติดต่อได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสฮับซ่อมปรับปรุงตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีขึ้นรถบรรทุกที่มีเครนติดหลังด้านรถบรรทุกสภาพเครนหักน้ำมันไหลเยิ้มเครนบ่มีแหงซีนหัวสายน้ำมันแตกอู่เมืองเทิงสามารถซ่อมได้บริการตัดพับม้วนเล็กทุกชนิดหรือเปลี่ยนซีนกระบอกแกนกระบอกไฮดรอลิก

มือนเดิมปรับปรุงรถแท่งน้ำแบบเดิมเป็นรถแท่งน้ำอเนกประสงค์ใช้งานได้ง่ายกว่าบริการเช็คระยะชุดกระบอกไฮดรอลิกหรือเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิกอัจจรบีหรือเปลี่ยนซีนฝากกระบอกเปลี่ยนแกนไฮดรอลิกไล่ระบบล้มระบบเบรกหรือกับรถบรรทุกทุกชนิดนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสสอบถามรายละเอียดได้เลย053-795-101หรือแอดไลน์063-228-6377อย่าลืมนะเจ้าไปใช้บริการกับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสนะเจ้าบอฟังรายการจากจุ่มอรวรรณมีส่วนลดนะเจ้าและแหนบปอสำหรับลูกค้าท่านไหนเนาะที่มีรถบรรทุก6ล้อ10ล้ออยู่แล้วต้องการที่เพิ่มคันหน้าและเพลาท้ายคือเป็น8ล้อถึง12ล้อเพื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสินค้าให้หนักขึ้นนึกถึงเขานะเจ้าเนอร์อู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเจ้า053-795-101-2เจ้าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเจ้าฟังเพลงมวนๆโจ๊ะๆส่งท้ายกันในช่วงเวลานี้ก่อนจะไปพักกินข้าวตอน

หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

อย่าปล่อยฮื้อปีม้อยลอยนวลนะชื่อเพลงบ่ใจกะอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนี่คือคักคือคักส่งท้ายกันในช่วงยามก่อนจะไปพักเตียงกันแบบนี้นะเจ้าลูกทุ่งยิ้มได้กับชุมอรวรรณเพลงเพราะทุกเพลงเฮาบ่ทำให้คุณผิดหวังนะเจ้าและขอบคุณอูเมืองเทิงเซอร์วิสนะเจ้าเรื่องงานเล็กงานซ่อมเจ้าปรับปรุงรถทุกสภาพไปเหาะเหินเดินอากาศนะตกลงมานะเจ้าบุบุดเบลเบลนะคุณผู้ฟังก็มาซ่อมกันได้ที่อู่บางเทิงเซอร์วิสนะเจ้าฮับต่อตัวถังรถมันทุกชนิดรถปิกอัพรถ4ล้อ6ล้อ10ล้อ12ล้อดำกระเทยดำจ็อกกี้ดำดินเห็นซ้ายนะเจ้าคุณผู้ฟังปรับปรุงรถราชการรถโมปูนต่างๆนะเจ้าเนาะฝากเอาไว้กับอู่บางเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย0537951012เดี๋ยวได้เวลาพักกินข้าวตอนกันเนาะคุณผู้ฟังมีรายการดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงแหละนะช่วงเวลานี้จุ่มอรวรรณนำรายการลาไปก่อนบึดแรงๆบ่ปะกันเด้อปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเจ้าเพลงเก่า5โมงแรงถึง6โมงแรงเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้จุ่มอรวรรณนำรายการลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านพี่น้องบ้านเฮากินข้าวเฮือนลำเด้อสวัสดีเจ้า

0: วลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย
1: นายกหารือผอ.ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามและก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือการได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ มนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้ง2ฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
4: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยมีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและอาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็น10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัว10เอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
3: ค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินและจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทย Tasteful Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Tasteful Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยม เป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง gastronomy tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกรณีที่มีเหตุรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อยตำรวจเอกทารณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางจึงสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
0: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็พม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
0: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนที่กำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมการกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญรวมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะ มาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้สองแหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวันอ้างอิงคำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับนายทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ
0: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง 40-47 องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าคาดเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
1: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของ Elon Musk กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็ เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้าการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3 สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่

0: มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสัสิธรกวังคดิโลกและดิฉันสัสิธรสั่งสมธนะพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เติมคอนเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network พิษณุโลก 106.25 MHz

0: อดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านต้อนรับ Mcot Radio Network ช่วง Mcot Radio โชว์เมืองเหนือสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569โดยผมกมลภพจันทร์ศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการส่งตรงออกอากาศเสียงกันไปจากสถานีวิทยุอสมทพิจิตรตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันอยู่ทั้งในทางด้านของจังหวัดเชียงรายในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมแล้วก็ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันอยู่หลายๆโซนเขตพื้นที่ทุกอำเภอถ้าหากว่าเสียงสัญญาณมันไม่ชัดเจนหรือว่ามีเสียงแทรกเสียงซ้อนฟังรายการแล้วมันซ่าๆฟังไม่รู้เรื่องอย่างไรเนี่ยรบกวนแจ้งทีมงานของเรากันเข้ามาได้ทุกๆจังหวัดที่ท่านอยู่กันไม่ว่าจะเป็นอสมทเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีทางจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วก็วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ทางด้านของจังหวัดลำปางอสมทลำปาง FM 99เมกะเฮิรตซ์ติดตามรายการกันอยู่ทำอะไรกันอยู่บ้างช่วงเที่ยงนี้บ้างบางคนยุ่งวุ่นกันไปติดตามกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดน่าน FM 99.FM 92เมกะเฮิรตซ์นะครับทางอสมทจังหวัดน่านติดตามรายการกันไปตอนนี้เนี่ยนะครับ 12:37 นาทีส่งข่าวมาวันนี้เป็นเรื่องของหอการค้าแฟร์เดี๋ยวเอาไว้รอติดตามอัปเดตไปในรายการนะครับส่วนวันนี้ที่จังหวัดพิจิตรต้องบอกว่าครึ้มกันอยู่เดี๋ยวแดดหุบเดี๋ยวแดดออกนะครับติดตามผ่านคลื่น FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์และทางด้านจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดพิษณุโลก FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและทางด้านจังหวัดสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับในวันนี้23พฤษภาคม2569มีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในช่วงของเปิดเมืองเหนือเนี่ยมาพูดคุยอัปเดตมากมายจากจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นข้อมูลข่าวแรกกันก่อนสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการกันอยู่นะช่วงนี้ต้องบอกว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยยังคงคึกคักกันอยู่วันนี้เป็นการแข่งขันเนี่ยในวันที่2แล้วสำหรับศึกจักรยาน BMX และหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานปลายเดือนพฤษภาคมนี้ที่จัดขึ้นมานะครับตั้งแต่ในวันที่22พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกสำหรับนะครับการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่รวบรวมนักปั่นฝีมือเยี่ยมจากทั่วประเทศมาร่วมประชันความเร็วความมันและทักษะสุดเร้าใจบนสนามมาตรฐานและสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันจะเป็นการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงถ้วยพระราชทานเป็นเวทีแห่งความน่ารักและพลังของของน้องนักปั่นตัวจิ๋วที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ชมทุกวัยนะครับนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วต้องบอกว่ายังถือว่าเป็นโอกาสดีในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรยังได้สัมผัสบรรยากาศริมบึงสีไฟชิมอาหารท้องถิ่นและร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาจากทั่วประเทศทั้งนี้ก็เชิญชวนนักกับนักท่องเที่ยวร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ที่จะช่วยยกระดับกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรย้ำระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้มาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นน้องๆในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงถ้วยพระราชทานและการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3วันนี้เป็นวันที่2แล้วการแข่งขันเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านกันมาแล้วก็หลายๆคนติดตามกันอยู่นะ

0: ท่องเที่ยวทุกท่านไปดูรายละเอียดหรือว่าไปดูความเคลื่อนไหวติดตามเรื่องของการแข่งขันกีฬาได้บนหน้าเพจ Facebook อสมทพิจิตรกันส่วนในช่วงนี้ช่วงเปิดเมืองเหนือเรายังอยู่ที่จังหวัดพิจิตรกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังคงเชิญชวนไปเที่ยวกันอยู่กับงานปิดทองไหว้พระนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและไหว้ครูลิเกณวัดสันติพลารามจังหวัดพิจิตรสำหรับกิจกรรมนี้หรือว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27ถึง31พฤษภาคม2569เชิญชวนไปร่วมปิดทองไหว้พระขอพรชมมหรสพลิเกดีลิเกดังในวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ร่วมปิดทองไหว้พระขอพรร่วมสนุกกับตักไข่ชลวันวันร่วมตักไข่กับนะครับร่วมสนุกกับตักไข่ชลวันการกุศลและชมมหรสพลิเกดีลิเกดังทุกค่ำคืนนะอันนี้ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยนำโดยศิลปินลิเกชื่อดังทั้งคุณต้นคู่ใจคุณสิงสวยคุณไนท์เฉลิมเกียรติคุณลูกกบเสียงหวานและมีทางสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยคุณวัฒนาอนันต์คุณทองหยดลูกนารายณ์คุณเอกชัยราชันคุณนพรัตน์ไม้หอมและสอนรามน้ำเพชรมาในงานนี้ด้วยนะครับงานบุญงานบันเทิงครบจบในที่เดียวห้ามพลาดเชิญชวนมาร่วมทำบุญปิดทองไหว้พระนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและไหว้ครูลิเกณวัดสันติพรารามจังหวัดพิจิตรย้ำนะครับในวันที่27ถึง31พฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพิธีปิดทองไหว้พระขอพรแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่1ถึง5มิถุนายนฝากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบในการรับฟังรับชมลิเกนะครับปีนี้ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีสุดท้ายแล้วอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนที่วัดสันติพรารามอำเภอตะพานหินส่วนในเบรกนี้เปิดเมืองเหนือเดี๋ยวพาไปดูกับงานหอการค้านะครับหรือว่างานเกษตรแฟร์พิจิตรหลายคนติดตามคงคุ้นสำหรับชื่อกิจกรรมนี้กันบ้างสำหรับในปีนี้จังหวัดพิจิตรนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีหอการค้าเอกเกษตรแฟร์พิจิตรในวันที่4ถึง13มิถุนายน2569นี้ที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับพบกับงานแฟร์สุดคึกคักแห่งปีที่รวมทั้งความบันเทิงของกินของช็อปและสินค้าเด็ดจากทั่วจังหวัดไว้ในงานเดียวภายในงานพบกับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร้านค้าหอการค้าและผู้ประกอบการมากมายสินค้าลดค่าครองชีพราคาพิเศษสินค้าเกษตรสดใหม่จากสวนมะม่วงปรางมะม่วงมะปรางส้มโอและผลผลิตคุณภาพทั้งสินค้าโอท็อปของดีประจำท้องถิ่นสินค้าอุตสาหกรรมโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ดอกไม้ประดับสุดสวยได้สนุกเต็มอิ่มกับสวนสนุกได้สนุกเต็มอิ่มกับสวนสนุกชุดใหญ่พร้อมทั้งได้สนุกกับเสียงดนตรีศิลปินดังทุกค่ำคืนฟรีคอนเสิร์ตนะครับกับงานหอการค้าแอนเกษตรแฟร์พิจิตรในปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง13มิถุนายน2569ที่วัดถลุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศกันต้องบอกว่าหลายคนติดตามอาจจะเคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรหรือว่าเคยแวะมาเที่ยวแต่ว่าหลายปีแล้วปีนี้ก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิทัศน์ทางด้านของบึงสีไฟสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยอาหารเด็ดอาหารพื้นถิ่นนะครับเยอะแยะอร่อยมากมายหลายร้านเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพาไปเจอนี่เจอนั่นที่เมืองเหนือที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านเขาก็มีงานหอการค้าแฝดโดยเช่นกันของดีเมืองน่านเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับ
1: Mcord Radio Show เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: ช่วงนี้เจอนี่เจอนั่นที่เมืองเหนือเดี๋ยวพาไปที่

0: จังหวัดน่านกันต่อนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงงานหอการค้าแฟร์ที่จังหวัดพิจิตรกันไปแล้วเดี๋ยวไปติดตามที่จังหวัดน่านกันต่อมีไหมติดตามรายการฟังเสียงกันอยู่ที่จังหวัดน่านตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนกันอยู่ใช่ไหมนะครับสำหรับงานหอการค้าแฟร์และของดีเมืองน่านประจำปี2569ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับเนี่ยอย่างคึกคักจากผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโอท็อปและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในจังหวัดน่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้หอการค้าจังหวัดน่านตัดสินใจเพิ่มพื้นที่บูธฟรีจากเดิม25บูธเป็น30บูธนะครับก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่บูธจากเดิมและตอนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เข้าถึงพื้นที่จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้และขยายตลาดมากยิ่งขึ้นด้านนางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าหอการค้าจังหวัดน่านมีความตั้งใจให้การจัดงานครั้งนี้เป็นมากกว่างานมหกรรมการค้าแต่เป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้คนเมืองน่านโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยทั้งกลุ่มโอท็อปร้านอาหารสินค้าชุมชนจะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายและจากกระแสตอบรับที่ดีมีพ่อค้าแม่ค้าโอท็อปและผู้ประกอบการสินค้าคนน่านเนี่ยสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากหอการค้าจึงได้ตัดสินใจเพิ่มบูธนะฮะเพิ่มบูธฟรีเนี่ยจาก25บูธเป็น30บูธเพื่อเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นได้มีพื้นที่สร้างรายได้มากยิ่งขึ้นหอการค้าจังหวัดน่านทางนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสทดลองตลาดพบปะผู้บริโภคสร้างเครือข่ายลูกค้าใหม่และต่อยอดธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปของดีเมืองน่านที่มีศักยภาพและอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสำหรับงานหอการค้าแฟร์และของดีเมืองน่านประจำปี2569นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง13มิถุนายน2569ณบริเวณริมแม่น้ำน่านใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งโซนจำหน่ายสินค้าการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นกิจกรรมเยาวชนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนและการประกวดดนตรีเด็กและเยาวชนรวมถึงกิจกรรมนักตับเพื่อสร้างทักษะด้านการค้าออนไลน์ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องของการจัดงานหอการค้าและของดีเมืองน่านประจำปี2569พาไปเจอนี่เจอนั่นที่เมืองเหนือที่จังหวัดน่านกันแล้วเดี๋ยวไปดูทางด้านของจังหวัดเชียงรายกันต่อนะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยทางททสำนักงานเชียงรายก็ได้ร่วมต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวจากจีนที่ได้มาท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั่วไทยผ่านด่านเชียงของนะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายร่วมกับบริษัทสีสันอินเตอร์ทราเวลจำกัดให้การต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จากประเทศจีนจำนวน34คันรวม76คนซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจหลากหลายเมืองของประเทศจีนแล้วก็ได้มีการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของณจังหวัดเชียงรายสำหรับการเดินทางของคาราวานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางในประเทศไทยครอบคลุมหลายภูมิภาคทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่สุโขทัยพิษณุโลกและภาคกลางได้แก่พระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์และกรุงเทพมหานครทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรและภูเก็ตทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดขอนแก่นและหนองคายเป็นการสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางรถยนต์และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามพรมแดนหลังจากคณะเดินทางผ่านด่านเชียงของที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าพักณโรงแรมเดอะริเวอรี่บายกะตะธานีจังหวัดเชียงรายในช่วงค่ำมีกำหนดเที่ยวชมตลาดไนบาซ่าที่ผ่านกันมานะครับแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็ ช่วงเช้านะครับวันถัดไปเนี่ยคณะเดินทางก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดร่องขุนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายก่อนจะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆตามเส้นทางที่กำหนดทั้งนี้คาราวานรถยนต์ทั้ง34คันจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามเส้นทางเชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยผ่านด่านนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศลาวกันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจังหวัดเชียงรายที่เรานำมาอัปเดตในรายการช่วงนี้นะครับให้ได้ติดตามไปพร้อมกันช่วงเจอร์นี่เจอนั่นที่เมืองเหนือติดตามจากจังหวัดเชียงรายแล้วเดี๋ยวไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะครับในช่วงนี้หลายคนติดตามอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันด้วยเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศฝนตกไหมช่วงนี้ลมฟ้าลมฝนมากันหรือเปล่าบางพื้นที่ฝนตกลงมาหนักเลยเมื่อคืนที่ผ่านกันมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดงานเชียงใหม่ไพร2026จัดงานเดินวิ่งหนุนร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสำหรับงานเชียงใหม่ไพร2026นี้เนี่ยเป็นงานเทศกาลเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด Inclusive City ทีมงานระดับโลกโดยมีไฮไลท์สำคัญคือเชียงใหม่พายพาเลท2026ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้หรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับโดยผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะนัดรวมตัวกันตั้งแต่เวลา 16:00 นพุทธสถานเชียงใหม่และจัดขบวนและจะเคลื่อนขบวนตั้งแต่ 18:00 ไปตามเส้นทางไนท์บาซ่าและสิ้นสุดที่ประตูท่าแพนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีกิจกรรมเดินวิ่งนะครับคือการวิ่งเพื่อการรับรองตัวตนวิ่งเพื่อความเท่าเทียมณสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่เพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและการวิ่งเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงพลังสนับสนุนความหลากหลายและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและในวันที่22พฤษภาคม2569เมื่อวานที่ผ่านมาเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็น LGBTQ สิทธิมนุษยชนและอนาคตของเมืองที่อบรักทุกความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟอรัมแอนด์โคเวอร์แดนซ์การแสดงโคเวอร์แดนซ์จากศิลปินนักเต้นหลากหลายหลากหลายเพศเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จัดขึ้นที่เมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หลายคนได้ไปร่วมกิจกรรมกันมาทั้งนี้ในวันที่24พฤษภาคม2569จะเป็นในส่วนของพิธีลงนาม MOU Exclusive City ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองแห่งความเท่าเทียมกิจกรรม MOU ต้องบอกว่า Exclusive City and Pirate Pride ครั้งนี้นะครับ and Pride Pirate เนี่ยต้องบอกว่าขบวนเชียงใหม่ Pride Pirate เนี่ยสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองรวมพลังของชุมชน LGBTQ ภาคประชาชนภาคธุรกิจภาคเครือข่ายจากทั่วประเทศแล้วก็กิจกรรม Gen Act Costume Content การประกวดชุดแฟนซีที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนคุณค่าของความหลากหลายและการยอมรับในสังคมมาร่วมเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งความรักการยอมรับและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานนะครับเชียงใหม่พาย2026จัดงานเดินวิ่งหนุนร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายสำหรับในเบรกนี้ยังไม่หมดนะครับเจอนี่เจอนั่นที่เมืองเหนือเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับที่จังหวัดพิษณุโลกไปดูเรื่องของการเตรียมงานแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโลกไตรนะครับเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขออภัยและกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเลียบวัดเคียงวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับกิจกรรมนี้นะครับจัดที่บริเวณวัดวิหารทองพระชวันวังจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกภายในงานก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การร่วมแถลงข่าวจากหน่วยงานภาครัฐภาคการท่องเที่ยวสำหรับการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ชุดสองแควน้อมรับน้อมรำลึกในนะครับความกตัญญูเทิดไท้ศรัทธาพระบรมโลกไตรพระบรมไตรโลกนาถนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้ณบริเวณวัดวิหารทองพระราชวังวังจันทร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆกิจกรรมสำคัญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็มีกิจกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเลียบวัดเคียงวังระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมนี้ภายในงานรวบรวมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีวัฒนธรรมของเมืองสองแควอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งวิถีและก็วัฒนธรรมของเมืองสองแควอันนี้ก็ต้องไปเที่ยวและไปติดตามนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเอาเป็นว่าเบรกนี้เจอนี่เจอนั่นที่เมืองเหนือพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเจอร์นี่เจอนั่นที่เมืองเหนือMCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วง MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Go Green วันนี้นะครับเราเนี่ยอยู่กันในช่วงของฤดูฝนฝนมาโลกยังร้อนช่วงหน้าฝนนี้ปิดท้ายกันไปนะครับอากาศเย็นลงแต่โลกยังเผชิญภาวะโลกร้อนอยู่ทุกวันวันนี้ลองเริ่มง่ายๆใกล้ตัวทั้งลดใช้ไฟฟ้าพกถุงผ้าแยกเศษอาหารและปลูกต้นไม้ช่วงฝนตกเพราะว่าทุกพฤติกรรมเล็กๆเนี่ยล้วนช่วยโลกได้หน้าฝนไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองจากความเปียกแต่คืออีกช่วงเวลาที่เราช่วยดูแลโลกได้เหมือนกันโลกจะเย็นลงเมื่อฝนเริ่มตกนะครับอันนี้เราก็ฝากเอาไว้ด้วยขอบคุณมากๆวันนี้ผมกำมลพบกันสีจากสถานีวิทยุอสมทพิจิตรขอบคุณมากๆลากันไปก่อนกับรายการเอ็มพอดเรดิโอโชว์เมืองเหนือสวัสดีครับ
1: วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เป็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ทั้งระบบ iOS และ Android M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาจากนี้ไป M-Quad Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อทกวระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลังเดสไอส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยดีเอสไอจึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดังกล่าวกล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะวรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจว23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูหยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยนายจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนนายจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับมาเอ้หงฟังไม่มีเสียงครับผมมหานครชาร์ตนะครับเอ็มคอร์ด
1: ครับ
0: เรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เมกะเฮิรตซ์มหานครชาร์ตครั้งที่1080ครับประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569อยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับและโอ๊ตคณิตครับช่วงบ่ายๆแบบนี้13นาฬิกา28นาทีวันนี้จัดเต็มให้เลยนะฟังแบบว่าเพลงแบบว่าต่อเนื่องเลยทีเดียวนะน้องคริสนะ
0: ครับผมซึ่งก็เปิดมาแล้วต้นชั่วโมงกับ5ผลงานเพลงครับในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนัทราเชนฟีดกับกล้วยสแตมป์ครับโนราพลัดถิ่นก็ลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้นะฮะก็ขึ้นมาแหมสลับนะ
0: ครับผม
1: เลือก2เพลงนี้สลับขึ้นมาจากฮิตที่20ครับกับเพลงเจ้านางเอ่ยเบียร์พร้อมพงนี
0: ่ครับผมและในฮิตที่18ยังคงที่อยู่ครับสัปดาห์นี้กับผลงานเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดาครับ
1: โอ้โหนี่ศิลปินสาวสวยนะ
0: ครับ
1: ต่อด้วยฮิตที่17สัปดาห์นี้ครับตกลงมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเต้ยก่อสร้างงานจากจอยรวมมิตร
0: ครับผมและเข้ามาใหม่ที่จบไปเมื่อกี้นี้เลยเป็นผลงานเพลงจากท็อปพัสุพัฒน์ครับผมเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อ
1: เนาะคือแค่ชื่อเพลงมันก็แบบมีความหมายเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: โอ้นี่นี่นี่นะครับก็ทักทายต้นชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก็อยู่กันยาวๆไปจนถึงประมาณช่วง5โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับกับโอ๊ตคณิตแล้วก็น้องคริสสมคริสนะทักทายทุกช่องทางด้วยทั้งลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกเราส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศณขณะนี้กันด้วยนะครับผมก
0: ็
1: เป็นการรายงานมหานครชาร์ตอย่างที่น้องคริสได้บอกไปนะก็ฟังเพลงแบบว่าฮิตฮิตโอ้แล้วก็เพลงที
0: ่ชอบ
1: น้องหลายๆคนชื่นชอบเข้ามานะอ่ะดังนั้นแล้วเดินทางกันต่อฟังเพลงฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้ครับ
2: ฮิตที่15

0: จบไปอีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่15วันนี้ยังคงที่อยู่เป็นผลงานเพลงจากต้นข้าวสุปรียาครับ
1: ครับ
0: จากใจต้นข้าวครับ
1: นี่นะฮะต่อด้วยฮิตที่14สัปดาห์นี้ฟังสบายเลยทีเดียวเพลงจากพี่เล็กรัชเมศนะฮะเพลงนี้ก็มาอยู่ในฮิตที่14ประจำสัปดาห์นี้แต่ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่องเนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันและเคยขึ้นสูงสุดนะน้องคริสนะและคุณผู้ฟังนะอบอวลเนี่ยกับฮิตที่10นี่นะ
0: ครับผมและฮิตที่13ครับลงมาจากฮิตที่11ผลงานเพลงจากเพชรคทาวุฒิครับกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา16สัปดาห
1: ์สัปดาห์
0: ตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์เนาะ
1: โอ้ใช่ต่อเนื่องจริงๆนะงานจากน้องเพชรเห็นข่าวแว่วๆก็เขาก็เตรียมซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนับวันนี่น้องเพชรเขายิ่งหล่อเลยเกินเห็นแต่ละคลิปเห็นแต่ละข่าวนะ13:45 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาอัปเดตกันต่อนะฮะโอ้แต่ละซิงเกิลแต่ละเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตนะน้องคริสนะ
0: ร
1: อพร้อมทั้งสิ้นเดี๋ยวรอฟังกันครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริส

0: กันจากพี่กันตองทุ่งเงินนะฮะแก้บนครับผมก็ตกลงมาจากฮิตที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12ที่สำคัญเพลงนี้คุณฟังแหมฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะน้องคริสและคุณฟังแก้บนครับกันตองทุ่งเงินเนี่ยนะก็อยู่ในช่องของเรา32สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ได้ครองฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเราได้ถึง11สัปดาห์สลับสับเปลี่ยนขึ้นๆลงๆอยู่เนี่ยนะฮะสำหรับแก้บน
1: ครับผม
0: นี่อ่ะตอนนี้13:50กันแล้วก็ทักทายทุกช่องทางวันนี้มาเดินทางมาแบบฟ้าก็ค่อนข้างจะมีเมฆกันอยู่บ้างนะบางพื้นที่ไม่รู้ว่าฝนตกกันบ้างหรือเปล่าทักทายคนฟังกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ
1: จะตกตอนเรากลับบ้าน
0: ใช่น้องฝนเขาจะทำงานเหมือนว่าเข้าออกออฟฟิศเหมือนกันตอกบัตรเวลาเข้าทำงานก็แบบโปรยปลายมาหน่อยให้แบบว่าให้รู้แล้วว่าฉันมาทำงานแล้วนะคะเมื่อคืนนี่บ้านผมนนทบุรีก็ตกระหน่ำเลยทีเดียวนะฮะช่วงแบบดึกๆอ่ะทักทายกันสักหน่อยดีกว่ามีพี่โอ๋ครับผมแวะมาส่งสติ๊กเกอร์หัวใจนี่แล้วก็มีพี่ดานะฮะคุณณพัชชาคุณยายพอเพียง
1: นี่เรามีคนละจอเลย
0: อะไรนะฮะ
1: มีคนละจอเลย
0: ใช่ตอนนี้คือ ในห้องส่งนี่อยากถ่ายย้อนให้คุณฟังเห็น
1: เขาบอกว่า
0: ว่าลาย
1: วันนี้พี่พิมพ์อันนี้เสื้อดำ
0: อ๋อเสื้อดำเล่าหน่อยเสื้อดำล้อได้ได้ไม่เป็นไรไม่รู้ล้อไปแล้วช่วงนี้มันฮิตไงเห็นคนแซวดีเจเหมือนกันว่าอ่ะใส่เสื้อดำมาบ่อยมันมีเพลง
1: เพลง
0: หมอลำซิ่งโอ้ยคุณนี่ดิทำไมคุณพี่ยูนิคครับผมทักทายด้วยพี่กัญญาเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันนะตอนนี้เราใช้ในห้องส่ง1 2 3 4 5เครื่องนะหน้าจอ
1: รายการเลย
0: ถ้าดีเจแบบว่าไม่ค่อยมองกล้องนี่ต้องขอไปจริงๆเพราะเรามัวแต่มองหน้าจอเพราะมีหลายหน้าจอเหลือเกินให้แบบว่าให้คอยคุมนะฮะพอยังมีเวลาทักทายกันต่อคุณยายพอเพียงนี่อ่านออกเสียงได้ไหมเฮ้อเชยนี่เหรอ แกเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเชยเทจ้าแล้วก็มีพี่นงรักบอกว่าแวะมาเชียร์เพลงการดาวน้องไรอันค่ะพี่เกตสุดาบอกว่าอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์คุณหนูวันสุดประเสริฐทักทายด้วยครับผมคุณ
1: กุหลาบเปิดไปแล้ว
0: ใช่กุหลาบนอกวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วนะอยู่ในฮิตที่13สัปดาห์นี้นะพี่นะคุณณพัชชานี่บอกว่าห้ามลืมชื่อเนอะไม่ลืมครับผมก็อ่านตามชื่อเพจเลยพี่ไม่ลืมพี่ดาคุณบุญเรือนนี่ช่วงนี้เขาบอกว่าหน้าฤดูฝนใช่ไหมก็ออกไปเตรียมหว่านต้นกล้าแล้วเตรียมที่จะทำนานะฮะคุณพี่บุญเรือนอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าฟังวิทยุกันเพลินๆกันไปพี่บุญเรือนบอกว่าจะมาแล้วค่ะพี่ฝนตกแล้วค่ะนี่นะคุณกัญญาสวัสดีด้วยครับผมคุณวันวิสาเอ่ยน้องไบรท์นะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยใส่เสื้อดำด้วยโอ้ดิอ่ะคุณณัฐพงศ์นี่บอกว่าอสมทฝนตกหรือยังครับยังครับพี่ฟ้าก็มีแบบว่าครึ้มกันอยู่บ้างเนาะอ่ะแล้วคุณหนูเดย์บอกว่าทำไมขาไม่พี่โอ๊ตเป็นอย่างนั้นเออทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่ชอบอะไรที่มันแบบว่าพลิกแพลงตะแลงอะไรนะมันคำยังไงต่อนภาเพ็ญครับผมสาวยโสทักทายกันไปมีพี่เรินทักทายน้องคริสสมคริสและน้องโอ๊ตคณิตพี่พิทักษ์จากวัดด่านสำโรงอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็กราบสวัสดีทุกเสียงทุกสาย
1: ไปต่อแล้วใช่ไหมฮะ
0: ได้เลยน้องคริสรอพี่อยู่ใช่ไหมขออภัย
1: ไปต่อกันในฮิตที่11ชั่วโมงฮิตสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับผมและในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันกับฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับแต่ในฮิตที่11สัปดาห์นี
0: ้ครับ
1: ฮิตที่11สัปดาห์นี้ขึ้นมาจากฮิตที่7ครับ
0: ตกลงมาจากฮิตที่7
1: งงไปหมดแล้วนะ นารีรำพึงนะฮะของวงฟูเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าคร
0: ับ ฮิตที่11

0: ได้ไอ้โปรดรับรักที
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองอาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายกรณ์จาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5ถึง11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติ สิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพลถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพลก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่รู้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพลออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซฟูไห่เหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเดือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่านการ์เดนกรอฟแถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิด ปกติบรรจุสารเมทิลเมทาคิวเรเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจแค่รุนแรงได้ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1-2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: กลับมาแล้วนะฮะ
1: ม
0: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2กับการรายงานมหานครชาร์ตยังอยู่กับน้องคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะครับผม
1: ครับผม
0: ตอนชั่วโมงนี้ครับ14:20 น. 3เพลงโอ้นี
1: ่3ผลงานเพลงพอเลย
0: เพราะจริงเพราะจริงนะฮะเปิดมาด้วยฮิตที่10สัปดาห์นี้ครับขึ้นมาจากฮิตที่17นะคุณฟังเซิร์งโนบิตะงานจากน้องไรอันกัลบัณฑิตฟีเจอริงไว้กับแวนโก้เพลงนี้จากสังกัดค่ายยงคาวเรคคอร์ดนะครับซึ่งเพลงนี้ก็มาราธอนเหมือนกันนะอีกหนึ่งซิงเกิลอยู่ในชาร์ตของเรา23สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่5ครับ
1: ครับผมและเพลงต่อจากนั้นคือผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ครับกับผลงานเพลงขอกำลังใจซึ่งอยู่ในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่6นะครับแต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตมา33สัปดาห์แล้ว
0: โอ้นี่สุดยอดนะและปิดท้ายเลยเมื่อสักครู่ฮิตที่8สัปดาห์นี้ครับผมก็ตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนต้นทางนี่นะครับงานใหม่ของ2หนุ่มสุดฮอตนะฮะเบิร์นปทุมราชแล้วก็น้องแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เข้าชาร์ตของเรา4สัปดาห์ด้วยกันช่วงนี้ทั้ง2ท่านรู้สึกว่าจะทัวร์ฝั่งทางต่างประเทศอยู
1: ่ครับผม
0: โอ้เนี่ยศิลปินช่วงนี้ก็จะมีงานค่อนข้างเยอะช่วงหน้าฝนน่ะนะฮะอ่ะก็มูฟไปต่างประเทศกันบ้างนี่นะครับอ่ะทักทายกันด้วยนะครับผมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น FM 95 MHz กรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทด้วยนะครับมีทางไลฟ์สด Facebook LTM FM 95เสียเปียก็บอกว่าคิดถึงปลายฟ้าเสมอเพราะว่าเธออยู่ในใจของเสียตลอดเวลา
1: เสมอนะฮะ
0: นี่นะคุณณภัชชาทักทายด้วยนะครับแล้วก็มีพี่มังกรแวะมาแล้วคุณดวงเดือนแวะมาแล้วเช่นกันครับผมมีคุณพรณภานะก็ทักทายประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับต้นชั่วโมงฟังเพลงยาวๆชิวๆกันเดี๋ยวทักกันต่อครับกับฮิตที่7สัปดาห์นี้น้องคริส
1: ครับผมฮิตที่7สัปดาห์นี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอ
0: ว้าว
2: ฮิตที่7

0: 13ผลงานเพลงนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ขึ้นมาจากฮิตที่14นะครับผม
1: ครับต่อด้วยฮิตที่6สัปดาห์นี้นะฮะงานจากพี่ต่ายอรทัยครับขึ้นมาจากฮิตที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮักพอเป็นพิธี
0: ครับผมและในฮิตที่5ที่จบไปเมื่อกี้นี้ลงมาจากฮิตที่4ครับดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่ครับผมเพลงนี้เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลยครับ
1: โอ้นานมากนะ
0: ตกลงมาแล้ว
1: เนาะแต่ก็คุณผู้ฟังก็ยังคงแบบว่าขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคร
0: ับ
1: มาฟังฮิตที่4กันต่อเลยดีกว่าลุ้นกันไปยาวๆคุณผู้ฟังวันนี้แหมมีเรื่องราวระทึกใจนะเรื่องเกี่ยวกับเพลงนี่แหละอ่ะฮิตที่4สัปดาห์นี้ครับน้องคริสครับ
0: ครับผมฮิตที่4อุ๊งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับพบหมอหน้าห้านซึ่งลงมาจากฮิตที่3ครับ
1: ไปฟังกันครับ
2: ฮิตที่4

ำไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณ

0: ไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักคัก
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มห

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
6: ฮิตที่3

0: จบไปสองผลงานเพลงนี้ฮิตที่3ไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมและฮิตที่2กลางดาวของไรอันกาดบัณฑิตนั่นแสดงว่าฮิตที่1เราได้สลับเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว
1: ถูกต้อง
0: และฮิตคนที่ร้องเพลงต่อไปที่อยู่ในฮิตที่1นี้ก็อยู่ในสายรอคุยกับเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่ทีทีเรครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่ทีทีเล็กซ์นะครับผมศิลปินเจ้าของผลงานเพลงเต้ยสังลานะครับ
0: ใช่แล้วครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดี
0: วันนี
2: ้แฟน FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนครับสวัสดีพี่หมีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้พี่ทีกำลังทำอะไรครับวันนี
2: ้ตอนนี้กำลังเดินทางครับผมไปแสดงที่จังหวัดระยองครับ
0: ระยอง
1: ไประยองเลยนะ
0: เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เหรอครับ
2: คืนนี้ครับ
0: คืนนี้เลยใครไปใครอยากไปดูที่ทีทีอะไรก็ไปดูกันที่ระยอง
1: ระยองไปสนุกกันได้นะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ทีทีเล็กด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลเต้ยสังลาสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1กับทางลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับมีอะไรอยากจะบอกกล่าวขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็ขอเพลงเต้ยสังลามาบ้างครับพี่ทีเชิญเลยครับ
2: ขอบคุณมากนะครับประเด็นต้องขอบคุณทางFM 95ลูกทุ่งมหานครมากๆนะครับ ผมเป็นเกียรติมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงด้วยสังลานะครับก็เกินคาดมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับแล้วจะมีผลงานเพลงมาใหม่เร็วๆนี้ไหมครับ
1: มีไหมพี่ที
2: เดือนนี้อาจจะมีไม่ใช่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหน้าครับ
0: โอเครอฟังเลยนะครับผม
1: ต้องรอติดตาม
0: ครับผมยินดีด้วยนะครับผมแล้วขอบคุณพี่ทีทีเรกที่รบกวนเวลาคุยกับเราด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงใต้สังลาแล้วก็ซิงเกิลใหม่ในเดือนหน้าด้วยนะครับผมอาจจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเพลงเศร้าๆเหมือนเดิม
0: ครับผมรอฟังเลยครับ
1: ได้เลยนะวันนี้ขอบคุณพี่ทีทีเล็กซ์ด้วยนะครับที่มาพูดคุยทักทายกันกับ FM 95นะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะครับแหมศิลปินหนุ่มหล่อของเรานะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วชั่วโมงนี้ครับน้องคริสเรามาทิ้งท้ายกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็กระโดดขึ้นมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยเต้ยสังลาทีทีเล็กซ์เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสครับ
3: Hit Team!

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอภิสิทธิ์เย้ยสุดซอยไม่จริงสัตว์รัฐบาลประกาศลดค่าการกลั่นเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ผลักภาระกองทุนน้ำมันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการจับสัญญาณทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยตีความพรก.กู้เงินว่าพรรคทำงานตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศซึ่งพรก.กู้เงินจะเห็นได้ว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่มั่นใจรัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นนายอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้เลยคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับปฏิเสธสิ่งนี้ทั้งที่เคยอธิบายถึงตัวเลขที่จะเสียเงินหรือสูญเสียรายได้น้อยกว่ากันมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะได้ไม่ต้องเกาะหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะเอาจริงเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติโดยเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้ทำเรื่องลดค่าการกลั่นแต่พยายามจะดึงราคาหน้าปั๊มโยนภาระกองทุนน้ำมันซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุดซอยส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าที่ต้องไปกู้เงินเพราะไม่สามารถโอนงบประมาณมาได้นั้นขณะนี้ในบางกระทรวงรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปพบว่ามีโครงการหลายโครงการมีปัญหาซึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณในปัจจุบันสกัดจับ8คนไทยลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองถ่านหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
12: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพบขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
15: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
14: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
17: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
18: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
19: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: กลับมาแล้วนะฮะสำหรับช่วงนี้นะคุณผู้ฟังนะ
1: ชั่วโมงที่3นะฮะช่วงนี้ก็เราก็จะรับสายก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วก็ขอเพลงกันขึ้นมาทาง Facebook Fanpage ด้วยก็ได้ที่ LTM FM 95นะครับ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาที่022481366ครับ
0: ใช่แล้วนะครับหรือคุณจะพิมพ์ข้อความผ่าน SMS นะครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ก็ได้เช่นกันรัวทาง SMS นี่แนะนำเข้ามาทิ้งไว้หลายท่านแล้วนะสวัสดีไปถึงคุณนัทจากอุตรดิตถ์ด้วยบอกว่าพี่โอและพี่คริสคะขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยโจอี้ภูวศิษฐ์ที่ได้ร่วมฟิชชิ่งไปกับคุณพี่พันช์วรการซึ่งเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยนะ
1: ก็
0: ถูกต้องนะครับต่อด้วยเอ้ยสาวปากแดงก็บอกว่าฟังอยู่นะจ๊ะสุดหล่อทั้งสองบักลาแล้วก็มีพี่บัวขาวนะครับทักทายวันเสาร์แบบนี้บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทักทายสักนิดนึงนะแต่ก็วันเสาร์ก็ส่งข้อความมาขอเพลงหน่อยเพลงพี่ธันวาที่ร้องคู่กับพี่สิรินทรานิยากรอ่ะแล้วก็ถัดไปพี่บุ๋มนครพนมก็มาขอเพลงนางสาวมั่นของน้องธัญญาชัชยาทิ้งไว้นะครับก็ฝากมอบให้ FC ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ทุกๆแพลตฟอร์มกันอยู่เนาะส่วนทางไลฟ์สดนะครับ LTM FM 95นะน้องคริสนะคุณปาริตานี่ก็บอกว่าน้องโอ๊ตใจออกการของพี่บ่าววีหน่อยนะคะส่วนคุณดวงเดือนก็คู่ชีวิตค่ะพี่อยากแต่งงานเหลือเกินอยากมีคู่ชีวิตเหมือนเพลงนี้ค่ะเพราะพี่เป็นคนถูกของของเมนทัลหลายเพลงนะพี่เดือนนะคุณทิพย์สุดาครับบอกว่าหล่อจังหล่อจริง วันเสาร์นี้เราก็รวนๆสักนิดหนึ่งนะแต่เมื่อสักครู่เราก็ไล่ๆอ่านคอมเมนต์กันอยู่นะครับตามคำขอเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมันๆต่อเนื่องแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทยอยจัดเสริมให้ตามคำขอนางสาวมั่นธัญญาชัชยาครับต่อด้วยออกหมายจับต้นข้าวเขมนาฏ

0: โอ้สองเพลงต่อเนื่องนะฮะมันเลย15:27นะน้องคริสมีหลายคนบอกว่าโอ้ยนี่เอ้ยเลือกบ่ถูกเลยหนุ่มเสื้อดำทั้งซ้ายและขวา
1: ที่เรานัดกันมาเรายีนก็ใส่ยีนเหมือนกัน
0: เนอะเออแต่งตัวเป็นแบบว่าเออนี่แต่หน้าตานี่พี่บ่อาจแบบไปอยู่ใกล้น้องคริสเลยฮะ
1: ไม่จริงหรอก
0: เออน้องนี่ก็รอวันรอคืน
1: เราก็รอคนละแบบ
0: เออรอคนละแบบนะให้แบบว่าให้เลือกเอาบางคนเอ๊ะจะซ้ายหรือขวาดีคะพี่ขานี่เหมือนต่อไปเลยพี่อ๊อดบอกไปเลยเออในเมื่อเราก็ไม่เลือกไม่ได้แล้วทำไมเราต้องเลือกล่ะฮะก็ควบคู่กันไปเลยนะฮะเออเลขคู่เลขคู่เสียเปียกบอกว่ามามามาบ้านเสียทำวุ้นนะมาเลี้ยงเลยไม่ใช่มากินวุ้นบ้านเสียเลยนี่นะครับ คอมเมนต์กันวันเสาร์แบบนี้ปล่อยจอยนะครับน้องคริสและคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศ
1: ขอเพลงเข้ามาเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่หลังไมค์ก็ทักทายไปถึงพี่หนูระยองพี่นันเพชรบูรณ์เอ่ยนะแล้วก็มีพี่จิตจากดอนเมืองน้องทิพย์สุดาพี่มังกรนี่ไม่พูดไม่จาเพราะพี่ต้องการจะเต้นอย่างเดียวผ่านสติ๊กเกอร์คุณทิพพานี่ก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกเสียงทุกสายไอ้หมีไปไหนคิดถึงหมีเหลือเกินหนูขาดหมีไม่ได้
1: จะเอาซ้ายหรือขวาเขาบอกในใจอยากได้2
0: โอ้นี่ปกติเขาคงอยากได้3เพราะว่าเขาหาหมีอยู
1: ่
0: หมีหายไงช่วงนี้คุณทิพพา
1: จับปลา2มือ
0: เฮ้ยเหรอแต่ถ้าเป็นเฮียหมีนี่เขาจับปลา3มือเลยนะ
1: 3เลย
0: โอ้โห
1: ที่ชอบรังแกคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได
0: ้คุยเพลินคุยเพลินแม่นวลครับสวัสดีด้วยแม่นวลรัตนกุลนี่คนสวยเลยนะฮะแล้วก็มีแม่เพนเมื่อสักครู่เสียเปียกบอกว่าแบบไหนเนาะแบบไหนเออแบบไหนเนาะแบบไหนนี่เราก็ทักทาย
1: แล้ว
0: ใส่เมโลดี้ใส่ทำนองไปให้เบิร์ดเลยนะครับแล้วมีใครอีกเอ่ยมาคุณจะได้ทักทายกันคุณเดือนยังไม่จบกับคำว่าชู้ชีวิตนะคู่ชีวิตของพี่เดือนอยู่ไหนคะพี่เดือนรอมา54ปีแล้วอายุก็ปาจะแซยิกแล้วทำไมไม่มีคู่ชีวิตกับเขาเลยอู้พิมพ์มาเยอะเลยนะพี่เดือนนะอ่านคอมเมนต์เพลินเลยนี่พี่เดือนขยันพิมพ์เลยนะนี่คุณทิพย์สุดาบอกว่าเดียวค่ะเดียวไม่อย่ามกเยอะเหลือเกินพี่พูดไม่ทันเดียวจะฟ้องเฮียเออใส่ยอยักษ์มาเยอะใช่แล้วก็อ่านตามคอมเมนต์
1: หวานแห
0: เออนี่ถูกต้องไม่เขาบอกในเมื่อเลือกไม่ได้เราก็ต้องหวานแหสิคะใช่ไหมพี่ทำถูกทำดีทำถึง
1: มันคือเกมตัวเลขอยู่แล้วมันคือเกมตัวเลขอยู่แล้วยิ่งก็บาเราไปเยอะยิ่งมีโอกาสนะ
0: ฮะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณเล็กกาแฟล็อกวาร์ดสวัสดีด้วยครับพี่วันนี้มาทักทายพูดคุยกันนะขำๆปล่อยจอยชั่วโมงนี้เพราะว่ามันเป็นชั่วโมงฟรีสไตล์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะก็จะขอเพลงกันเข้ามาได้เช่นกันส่วนเอ้ยสาปักแดงบอกว่าน้องคริส
1: จ้า
0: โอ้ย
1: น
0: ี
1: ่
0: ใช่ไหมเขาทำน้ำเสียงมาตอนนี้ผ่านคอมเมนต์ไงแล้วก็นั่งจิตอยู่นั่งคุณเดือนบอกว่าน้องแซวเก่งนะไม่ได้แซวพี่อ่านส่งข้อความมาขนาดนี้น้องช้ำโชคชัยศรีครับบอกว่าขอเพลงดวงใจหน่อยครับพี่โอ๊ตรบกวนพี่คริสสมคริสเปิดให้ด้วยแต่ขอโอ๊ตแต่ให้คริสเปิด
1: ครับเขาเห็นตำแหน่งนั่งอยู
0: ่ใช่ไหมคุณกุลจากสมุทรปราการครับสวัสดีวันเสาร์ด้วยพี่วันนี้บอกว่าน้องโอ๊ตและคริสคาขอเพลงโบรักสีดำของพี่นางด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้แล้วกันนะมาฟังต่อเนื่องสักหน่อยนะมีพี่เรืองใจคอมเมนต์เข้ามาสาวแหลมบ้านนาสง่าเสียงเหมอแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยโบรักสีดำสองเพลงต่อเนื่องก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางหลังใหม่นะครับว่าจะมาทักทายอะไรกันพี่สุครอง16สวัสดีด้วยครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับน้องคริส

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่

0: กัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อน

0: และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ีก2ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาครับบาวีใจออกอาการนะครับแล้วก็ขอขึ้นมาโดย
1: คุณปริตาทางไลฟ์สด RTM FM กาซ่า
0: แล้วก็คืนคำของนวกะนะครับขอขึ้นมาจากนัน
1: คุณพี่นันเพชรบูรณ์บอกว่าคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ตาโตๆตัวกว้างๆกอดแน่นๆโอ้อ่ะ
0: ครับผมแต่ก็เป็นช่วงเวลา8นาทีสุดท้ายของชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเจอกันชั่วโมงหน้าในช่วงของการจ่อคิวฮิตครับจะมาแนะนำ5ผลงานเพลงที่เข้ามาใหม่แต่ทิ้งท้ายไว้กับอีก2ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมานะครับ Home Stay
1: ซึ่งทาง SMS เ
0: ป็นทาง SMS แต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนขอขึ้นมาแล้วก็บ่วงฮักนะฮะจากพี่หนูระยองครับ
1: ครับผมไปฟังกันครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและจอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง1710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและภูห้อมเป็นเชื้อเพลิง

0: ดยตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

0: ประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน

0: ใช่สิวิชัยก่อนนั้นคนช้ำที่อัมพวาครับอาจารย์กัณพัฒน์ครับผมยังอยู่กับพวกเราสองคนนะฮะสองหนุ่มเสื้อดำนี่วันนี้นัดเหมือนนัดใส่เสื้อดำกันเข้ามานะ16:17 นครับยังอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
1: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ก็เป็นเจาะคิวฮิตครับ25-29พฤษภาคมเพลงแรกคือเพลงอะไรครับ
0: นี่3:00นะ3:00ของเขานี่ไม่รู้ว่ามีนัยยะความหมายอะไรยังไงนะฮะเพลงนี้เพลงใหม่จากบอสธีรพงศ์ศิลปินหนุ่มหล่อนะฮะเจ้าของเพลงดังโอ้ไม่ว่าจะเป็นบอกว่างกำลังเจ็บเด็กเลี้ยงควายเอ้ยโจรปล้นใจเอ้ยอะไรนะโจรขโมยใจอะไรเนี่ยนะดองบอสจะต่อยผมไหมแซวๆๆนะบอสนะเพลงใหม่ครับ3:00เพลงนี้มาฟังกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ

0: แบบว่าไปหาเขาคุณไปหาเลยพักตีสามทำไมเพอเจอไปใหญ่เลยนะฮะตีสามครับเพลงใหม่จากบอสธีรพงษ์เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณพิมพ์ใหม่สุจิมงคลครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณอานนท์เชื้อบุญมาอ่ะซิงเกิลแรกผ่านไปเรียบร้อยนะน้องคริสนะ
1: ครับผมซิงเกิลที่สองครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับผมชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าครับผมไปฟังกันเลย

0: นี่ครับผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้าครับสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นครับผม
1: แหมเพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาคลอเลยนะ
0: ครับผม
1: กินแอลกอฮอล์คงอร่อยมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: พูดออกอากาศไม่ได้อีกแล้วคณิตโอ้ยเพลงนี้นะครับผมแหมเจ็บหน้าโอ้สิทธิ์ของเจ้าเด้อสิเฮ็ดยัง

0: ทำเลิศ
1: แมน
0: สิ่งที่สองครับผ่านไปมาเสียน้ำตากันต่อดีกว่าแต่รอบนี้เป็นการเสียน้ำตาแบบว่าให้กับหมาเด็กเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเอื้อยๆนะชื่อเพลงครับคุณผู้ฟังเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อย
1: อะไรนะเสียน้ำตาให้บักหล่าโอ๊ต
0: แมนครับผมนะเสียน้ำตาให้บักหล่าโอ๊ตก็ได้นะครับสิทธิ์ของเจ้าเลยเพลงนี้นะฮะเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณนุ่มนิ่มพิมพ์พร My Music Record ไปฟังกันครับ

สิ่งที่3นะฮะที่จอคิวิทแนะนำกันกันจากพี่นุ่มนิ่มพิมพ์พรจากสังกัดค่าย My Music Record ครับโอ้ลำกรม่วนเลยนะฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อพี่นุ่มนิ่มกันอยู่นะพี่นุ่มนิ่มพิมพ์พรประภัยพงศ์ครับผมเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังเลยนะฮะจากพินแคนแดนอีสานเนาะเพลงนี้ครับเสียน้ำตาให้บักลาน้อยได้คำร้องทำนองโดยจากพี่ตั้มนครินทร์รีบเรียงเสียงประสานโดยคุณบุญหลงมงคลพรนี่ก็เป็นซิงเกิลที่3กันแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันเลยพาลงใต้กันต่อเมื่อสักครู่เป็นแนวอีสานแล้วลำกลอนม่วนๆกันแล้วนะคุณผู้ฟังพาลงใต้กับเพลงใหม่จากวง Sky Part ครับเขาได้ร่วมงานฟีเจอริ่งไว้กับมอสขจรจารกุลจารุกุลนะครับมอสขจรจารุกุลครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า13

0: ื่อกี้นั่งถกเถียงกันอยู
1: ่ครับ
0: ว
1: ่
0: า13รอน้องคืออะไร
1: อืมใช่13รอน้อง
0: จริงแล้ว13พอเราเอียงข้างมันอ่านว่าผี
1: อ๋อนะ
0: ผีรอน้องแต่ทีนี้ยังมีทวิสต์อีกก็คือผีรอน้องคืออะไร
1: ผีรอน้องเล่นคำพ้องเสียงกับสำเนียงภาษาใต้พี่ร่อน้องอยู่ตามคำมันคำมันสัญญาของน้องนี่ต้องแรงตายเลยพนันนะครับ
0: ครับผม
1: นะได้พี่ปิ๊กขจรจารุกุลนี่แหละเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแหมค่อนข้างจะแบบมีนัยยะลึกเลยทีเดียวลึกซึ้งเลย
0: ต้องไปตามอ่านในYouTube เขาคอมเมนต์ไว้ว่าสาเหตุที่เป็นชื่อเพลงนี้เป็นเพราะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นั่นน่ะสิแหมเราก็คิดว่าทำไมอะไร13นะ
0: พี่ทิพย์บอกว่าพี่โอ๊ตทำอะไร
1: พี่ทำอะไรพี่ทำความหล่ออยู่ฮะพี่ทำความหล่ออยู่ฮะ
0: โอเคสี่เพลงแล้ว
1: นะ
0: ใครที่ชื่นชอบก็ได้ฟังแน่นอนนะครับ13หรือผีรอน้อง
1: 13รอน้องเออจริงๆจริงๆแม่
0: เรียกว่าอะไรต้อง13รอน้องหรือต้องผีรอน้อง
1: ก็ตามชื่อเพลงแหละ13รอน้อง
0: โอเคนะเพลงที่5นะครับของจอคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากดวงดีศรีวิชัยครับรำวงคนละครึ่ง
1: ไปรำวงกันครับ

0: รำวงคนละครึ่งนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนละครึ่งสักหน่อยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเต็มใหม
1: ่เออนะปกติคนละกั๊กคนละแบน
0: ฮะ
1: ชอบนางละครึ่งจังเลยรำวงคนละครึ่งครับงานใหม่จากอาดวงดีศรีวิชัยเพลงจำทำนองนี้ก็รำไปได้ได้
0: ครับ
1: รำไปได้ได้คืออะไร
0: เป็นแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกกรุงเหรอ
1: ใช่ลูกทุ่งลูกกรุงประมาณนี้นะฮะก็ทำนองที่แบบว่าเราคุ้นเคยนะครับ
0: ผม
1: เพลงนี้ครับผมทำร้องทำนองโดยคุณซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะเพลงนี
0: ้ก็
1: ห้าเพลงแต่รำวงคนละครึ่งนี่ก็ตรงกับยุคสมัยเพราะว่าวันจันทร์นี้โครงการจากทางรัฐบาลก็เปิดลงทะเบียนนะสำหรับเขาเรียกได้ว่าไทยช่วยไทยนะครับก็
0: ไม่ใช่คนละครึ่งแต่60 40ใช่ไหม
1: ใช่รอบนี้ไม่คนละครึ่งแล้วนะไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วง4ทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละอีกหนึ่งคนนะผมก็แบบรูปก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวย
0: น่าจะไปอยู่ในพยายามเข้าเว็บกันหลายคนเหมือนกันก็ต้องรีบไปเข้า
1: ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะแม่หลายคนก็เตรียมตัวกันแล้วมาตอนนี้5ผลงานเพลงทวนสักหน่อยนะครับน้องคริสเดี๋ยวผมเพลงแรกเลยนะฮะที่เราจะแนะนำกันจอกชีวิตนี่ก็คือเพลงตี3จากบอสธีรพงศ์ครับ
0: ครับผมและเพลงที่2สิทธิ์ของเจ้าของไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับ
1: ครับสิ่งที่3เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ครับ
0: ครับผมเพลงที่4 13รอน้องครับ Sky Pass Fit กับมอสขจรจารุกล
1: นะครับและปิดท้ายด้วยรำวงคนละครึ่งงานจากดวงดีศรีวิชัยอ่ะตอนนี้ 16:45 นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: ช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะครับดูแลกันต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆที่มีคุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะฮะก็โอ้เพลงเพราะเหลือเกินดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศช่วงนี้อาจจะมีฝนถามหากันมาแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะก
3: ็
2: เดี๋ยวเจอกันกับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
3: ครับผมแล้วเจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์ครับวันบ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับขอบคุณที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเลยวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนกับอีกสัก2ผลงานเพลงเพราะๆครับสวัสดีครับ
2: ไปแล้วครับผม สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3 มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา7 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรหรือดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอห์นนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำกทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วม

0: ันเพื่อให้คนหางานสามารถได้งานทันทีที่จบหลักสูตรขณะที่นางสาวพลอยเตลานกล่าวว่าปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วอาจจะไม่รู้จะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆจากที่ไหนดังนั้นคนกรุงเทพควรได้โอกาสนั้นจากกทม.ทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูการผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ1ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงสิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปยังภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษหรือว่าจะเพราะเป็นพิเศษพิเศษอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังจงติดตามแบบพิเศษพิเศษรับรองว่าท่านจะได้รับความสำนานจากการฟังเพลงในรายการนี้นะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเพลงของเราที่จัดเสนอให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะครับก็ขออวยพรนะท่านที่เกิดในวันคล้ายวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายและท่านที่จะกำลังจะเกิดในชั่วโมงต่อไปนี้ทุกท่านนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกๆคนนะครับประโยชน์ทางการเงินประโยชน์ที่ได้จากเพชรทองทุกอย่างนั้นขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกท่านเอาละครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้

ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับนี่ก็เป็นเพลงประจำของเราที่เปิดเทิดทูนพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับก็จะสลับทุกเสาร์แต่ละเพลงก็สลับกันไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเลยนะครับเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับรำเต้ยครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่2คนนอกสังคมนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังในแบบลูกกรุงหรือว่าไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยลูกทุ่งเราก็จะเริ่มด้วยเพลงอกหักซ้ำสองนะครับนพนันท์ขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสา

ายันสัญญานะครับเพลงที่สองล่องเรือหารักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นนะครับขับร้องโดยยอดรักสลักใจอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับเริ่มด้วยเพลงค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองอีกนะครับสำหรับล้วนควันธรรมนะครับเพลงนี้ทำเองหมดร้องเองหมดทุกอย่างเลยไม่ให้ใครทำเลยเหมาคนเดียวหมดนะครับเพลงที่สองกุหลาบในมือเธอนะครับคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรือโทมานิตศีนวินินนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพลโทหม่อมหลวงขับกุญชรนะครับขอเชิญท่านรับฟังก้าวเก่าทั้งสองเพลงนี้แบบไทยสากลขอเชิญครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงทุ่งกุลาร้องให้นะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศักสยามเพชรชมพูนะครับเพลงที่สองทุ่งนางคอยก้องกาดกำแหงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5

0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรยากและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินค่ะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจรักทุกท่านครับ
1: ค่ะเจอกันทุกเย็นๆแบบนี้ของวันเสาร์นะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนแล้วคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์เราก็งดเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศกันก่อนนะเพื่อนบ้านอาเซียนเดี๋ยวเอาไว้ช่วงปลายปีทีนึงนะคะให้หมดฝนก่อนส่วนคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะตอนนี้เรามีทริปThe Legend Tale สองแควอยุธยานะคะก็จะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะกับ3กูรูแห่งยุคค่ะเราจะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปร่วมทับความรู้กับ3กูรูข่าวชื่อดังนะคะก็3กูรูที่ว่านี้มีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะมีพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะคะก็ไปทั้ง3ท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันแรกก็จะไปที่พิษณุโลกก่อนนะคะก็จะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะคะแล้วก็ตกค่ำมาเราจะร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะวันที่2ก็จะไปพระราชวังจันทน์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อที่จะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันสุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ที่อยุธยานะคะลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไปชมเซียนพระในรากไม้แล้วก็กลางวันนะคะก่อนกลับเนี่ยเราจะได้พบกับกูรูตำนานระดับตำนานนะคะ คุณดำรงพุทธานแล้วก็มีพิพิธสมัยพิมพิสัตคุณมาด้วยนะคะจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอค่ะเราจะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะก็กินหรูอยู่สบายค่ะทั้งหมดนี้15,900 บาทนะคะ 15,900 บาทสำรองที่นั่งคุณผู้ฟังจดเบอร์โทรไว้นะคะก็ใครอยากจะโทรเลยโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ0943966649นะคะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444แล้วก็เบอร์สุดท้ายนี่เบอร์อ้อมเดี๋ยวหลังจากรายการ2ทุ่มถ้าใครอยากจะโทรมาก็สำรองที่นั่งกับอ้อมได้นะคะ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
2: รับสายจนสว่างเลยไหมเนี่ย
1: ขนาดนั้นค่ะอาจารย์กลางคืนก็ยังได้นอนคุณผู้ฟังเขาทราบอยู่ค่ะว่ากลางคืนไม่ควรโทรก็ได้นอนค่ะได้นอนไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้นอนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็โทรได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีมาเรื่อยๆตอนนี้จริงๆเราจะรับประมาณสัก2บัสนะคะ60ท่านบัสแรกเราเกือบจะเต็มแล้วนะคะตอนนี้รอการชำระเงินคุณผู้ฟังต้องรีบจองเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะค่ะไปเที่ยวด้วยกันเนาะ 3-5 กรกฎาคมค่ะ
2: เดินทริปนี้ 3S
1: ค
2: ่
1: ะ
2: 3S นะ
1: ค่ะ
2: S แรกทรงฤทธิ์ S ที่2สุวิทย์ S ที่3สุทน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เกือบจะ 4S สร้างสรรค์แล้วนะ
1: 3S นะคะก็หาคิวยากที่จะมาเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าพลาด
2: ครับก็ไปด้วยกันครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเส้นทาง
1: ค่ะ
2: รับประทานอาหารอร่อยแบบวิถีไทยนะครับแล้วก็จะมีเกร็ดเยอะแยะมากมายนะฮะในสิ่งที่ผ่านมารวมไปถึงเกร็ดในยุคปัจจุบันของประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็จะอยู่ในทริปนี้ ก็เรียนเชิญ

0: ขับไปด้วยกันสามวันไม่ต้องแยกจากกันเลย
1: อืม
0: นะฮะนอนที่เดียวกันรับประทานอาหารร่วมกันทุกมื้อนะครับกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรมก็รับรองฮะจุดใจเอาแค่พี่สุวิทย์เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่สุทนอีกพี่สุทนเนี่ยสายวัดเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ตรงไหนของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะพี่สุทนทำนานเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะน่ะ33Sนะคะที่
0: น
1: ไป
0: ะส
1: ใน
0: าม
1: ท
0: เอ
1: ริป
0: ส
1: นี้ค่ะ
0: ถ้าอยาก 4S ก็สุชาตินะครับ
1: พี่ต้นเอาพี่ต้นมาหีคนนะ
0: แต่ก็ 4S สร้าง
1: เอ
0: สรร
1: อ
0: ค์ได้เลย
1: 4S
0: นะ
1: เลยค่ะนะก็3 วัน 2 คืนที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะรับรองว่ามีความประทับใจแน่นอนแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่แน่นแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณดำรงก็บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงนะคะเพราะว่ามันจะรองรับผู้ฟังเราไม่ไหวก็เลยนัดกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวคุณดำรงจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานปลาตะเพียนกัน
1: ค่ะ
0: อยุธยาต้องปลาตะเพียนคุณเนาะ
1: อาจารย์ดูเมนูก่อนนะอาจารย์มาสั่งทีหลังนี่หัวหมุนทุกครั้งเลยนะเอออาจารย์จะสั่งทีหลังหนูต้องเตรียมตัวก่อนนะคะมีกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะปลาตะเพียนเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ
0: เอาก็ไม่เห็นเลยในหนังในละครทีวีต้องมีปลาตะเพียน
1: ค่ะ
0: มันเป็นเกร็ดนะคุณออม
1: ค
0: ป
1: ่
0: ละ าตะเพียนเนี่ยจะมีช่วงพระเจ้าท้ายสัตว์นะที่เป็นกษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของอยุธยาเนี่ยนะฮะก่อนที่พม่าจะมาตีในระลอกที่สองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ปลาตะเพียนเป็นที่นิยมมากแล้วก็แต่ทีนี้เมื่อคนนิยมรับประทานนะก็เลยต้องมีห่วงเวลาของการห้ามจับ
1: อืม
0: ในห่วงของการวางไข่อะไรสารพัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของการทำเป็นรูปของที่ระลึกของประดับบ้านเป็นรูปปลาตะเพียนทำจากเขาเรียกอะไรนะไอ้ใบมะพร้าวนะก้านมะพร้าวคุณ
1: ค่ะซอมาสาร
0: ใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ได้
0: ในเกล็ดต่างๆนานานะครับแล้วก็
1: ค่ะ
0: เราก็จะได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยาในยุคโบราณนะครับ
1: ค่ะ
0: อยุธยานี่ถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกของแท้นะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะใครสนใจทริปที่จะไปพิษณุโลกอยุธยาด้วยกันก็โทรมาเดี๋ยวขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444 0868251444แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะค่ะอาจารย
0: ์ครับเราไปที่ข่าวสารในรอบสัปดาห
1: ์ค่ะข่าวสารในรอบสัปดาห์วันนี้ขอเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่27-29ค่ะทางด้านของโตเลมนะคะประธานประเทศเวียดนามเขาจะมาเมืองไทยก็จะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของ

0: ไทยด้วยนะคะถ้าพูดถึงเวียดนามค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนเนี่ยมันก็ยากที่จะคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอยู่แล้วเวียดนามกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจของไทยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย GDP ก็ไม่เคยตกเลยนะอาจารย์เวียดนามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามตอนนี้เสถียรภาพการเมืองของเวียดนามถือเป็นจุดแข็งสำคัญค่ะความต่อเนื่องความชัดเจนในการกำหนดและดำเนินนโยบายก็ช่วยให้เวียดนามนั้นสามารถรักษาบรรยากาศการลงทุนได้นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเวียดนามยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชียมีแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากธุรกิจไทยจำนวนมากก็มองว่าเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในภูมิภาคนะคะนักวิเคราะห์ของไทยหลายท่านค่ะอาจารย์เขาบอกให้จับตามองรูปแบบการบริหารของคณะผู้นำชุดใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิดค่ะด้วยแนวคิดที่ทันสมัยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางทำงานที่เด็ดขาดผู้นำเวียดนามในปัจจุบันกำลังผลักดันการปฏิรูปเชิงสถาบันด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังเขามีเป้าหมายด้วยนะคะจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี2045ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็บ้านเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของเวียดนามด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณโตเลิมนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานประเทศเวียดนามจะมา 27-29 พฤษภาคมนี้ก็ถูกมองจากแวดวงนักวิเคราะห์ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความสัมพันธ์กระชับพันธมิตรแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศด้วยคาดว่าการเยือนในครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะหารือถึงแนวทางความร่วมมือสำคัญในด้านการค้าการลงทุนนะคะการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลนะคะเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงและกลาโหมตลอดจนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยค่ะ
1: ก็วิธีการมองเวียดนามนะฮะเราจะใช้มุมมองแบบเก่าไม่ได้คุณพ่
0: อ
1: เพราะว่ามุมมองแบบเก่าที่เรามองกันเนี่ยคือเราเป็นคู่แข่งแต่ถ้ามองในสายการเมืองเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้พอมาในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้มันก็เลยมองเป็นเรื่องของคู่แข่งตลอดการนะฮะแม้กระทั่งการกีฬาคุณอ้ําจำภาพที่ทีมชาติไทยทีมฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าชิงกับเวียดนามทีไรเนี่ยสนามแตกทุกครั้งนะครับแล้วก็เวลาเวียดนามเขาฉลองชัยเนี่ยเขาปิดเมืองเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเขาได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซีเกมหรือแชมป์อาเซียนครับอะไรพวกนี้คุณอ้ํา
0: ค
1: ่ะถ้าเขาได้แชมป์เนี่ยปิดเมืองฉลองชัยทั้งประเทศอ่ะก็ลองดูมอเตอร์ไซค์ออกมาเต็มนะเนี่ยก็ฉลองกันทั้งคืนนะ
0: ฮ
1: ะโอ้ร้องเป่านกบีดเป่าอะไรสารพัดนั่นคือแต่มันก็คือจุดหลักจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เวียดนามแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วก
0: ็
1: เพราะว่าความเป็นชาตินิยมของเขาเนี่ยมันเป็นชาตินิยมที่มุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ชาตินิยมแบบดัดแข้งดัดขากันมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเวียดนามยุคใหม่นะฮะคนเวียดนามช่วงนี้เราจะเห็นเลยนะฮะเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างสง่างามมากขึ้นเมื่อผนวกกับในห่วงเขาแปลเขาเรียกว่าวิกฤตในอดีตมาเป็นโอกาสสำหรับปัจจุบันและอนาคตก็คือมันมีคนเวียดนามที่อพยพไปอยู่นอกประเทศด้วยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคุณอมก็มันจะมีอยู่3ระลอกนะครับที่คนเวียดนามอพยพกันระลอกแรกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2 1945ในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เวียดนามแยกเป็นเหนือกับใต้นะครับคนที่ไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็จะมาอยู่กับฝ่ายทางใต้นะครับแล้วก็แต่ถ้าคนที่อยู่ในแนวเผชิญหน้าระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามก็จะอพยพระลอกแรกนะครับเข้ามาในลาวบ้างนะครับแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นคือระลอกแรกระลอกที่สองเนี่ยคือหลังสงครามเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเนี่ยก็คือเวียดนามพิชิตศึกเหนือเจ้าอาณานิคมก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยหมดอิทธิพลหมดอำนาจไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ ในห่วง

0: อยู่เนี่ยกำลังจะมาถึงก็คือเดือนมิถุนาก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับก็คือเดียนเบนฟูสิ้นสุดในสงคราม1954ก็อันนี้ก็เป็นระลอกที่สองนะฮะที่คนเวียดนามเขาอพยพรวมไปถึงชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยอยู่แล้วก็รับใช้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไทดำนะครับก็นี่แหละฮะพี่น้องไทดำในระลอกที่หนีจากเดียนเบนฟูนี่แหละพอหนีเข้ามาอยู่ในลาวครบ15 ปีคุณอ้อมส่วนใหญ่ก็จะอยู่นะอยู่ที่เสียงขวางบ้างลงมาอยู่ที่ขวางเวียงจันทน์แล้วก็ลึกลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์
1: ค่ะ
0: ก็ในยุคนี้แหละที่เกิดเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าไทดำลำพันธ์นะฮะนั่นแหละ15 ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยแหละก็นับจาก1954บวก15มานั่นแหละมันคือที่มาของเพลงนี้คุณน้องนะฮะ ส่วนระลอกที่สามนะครับก็คือปี1975ก็คือเวียดนามได้ควบรวมประเทศได้สำเร็จนะครับคือวันที่30 เมษายนปี1975อเมริกาก็ต้องถอนออกไปทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี1975เดือนเมษาวันที่30เป็นต้นมาก็ระลอกนี้จะระลอกใหญ่มากนะที่เป็นยุคอันยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าโบสถ์ผีโพงคุณอ้อม
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เพราะว่าคนเขาอยู่ทางใต้แล้วเนี่ยการที่จะหลบหนีโดยทางบกคือเดินลัดเข้ามาในกัมพูชานะฮะลัดเข้าไปในลาวเหมือนเดิมเนี่ยมันลัดไม่ได้ก็เพราะว่าลาวก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันในห่วงเวลานั้นแล้วก็สู้รบกันอันตรายกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าระเบิดเยอะมากนะฮะทุนระเบิดที่วางตลอดแนวเผชิญหน้านะฮะเขาก็เลยต้องลงเรือนะฮะเรือเนี่ยมันก็นั่นแหละครับจากไซงอนก่อนที่จะมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะก็แตกตัวฮะกระจัดกระจายออกมาเราก็จะเห็นโบสต์พีเพิลนะครับถ้ามาทางใต้สุดจากจุดใต้สุดของเวียดนามเนี่ยเขาจะแยกเป็นสองทางถ้าลงใต้ลงมาเรื่อยๆก็จะมาขึ้นฝั่งที่สุดสงขลาพอดีคุณอ้อมแต่ถ้าเฉียงมาที่อ่าวไทยนะฮ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เฉียงมาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านับจากแผ่นดินของเวียดนามเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาที่ชลบุรีพอดีเลยนะฮะจังหวะมันในทิศทางของกระแสน้ำมันพัดพาเรือมาอย่างนั้นก็เลยเป็นยุคโบสต์พีเพิลแล้วก็ยุคนี้แหละที่อพยพกันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่อเมริกานะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ว่าสเต็ปก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาก็มาเป็นผู้อพยพในประเทศไทยนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็พอได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะคือคนหนีเนี่ยก็ยังต้องการอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเวียดนามกลับมาสู่ค่ายเสรีนิยมทุนนิยมเหมือนเดิมนะครับภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็สู้กันอยู่ตั้ง20 ปีคุณอ้อมมันก็เลยเป็นยุคของการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับอย่างสิ้นเชิงก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั่นแหละในเวียดนามก็เลยมีเขาเรียกว่าโดยเมยนะโดยเหมยเนี่ยก็คือคิดใหม่ทําใหม่มันก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1986ในลาวก็จินตนาการใหม่นะครับในกัมพูชาก็กลไกเศรษฐกิจทําใหม่นะครับจริงๆก็คือนัยยะอย่างเดียวกันนะครับก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดที่เอาความมั่นคงเป็นหลักเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทําให้เวียดนามครับแปลวิกฤตเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากก็คือการเปิดให้คนเวียดนามที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือเมื่อครบวาระ20 ปี25 ปีนะฮะก็คือ25 ปีก็ประมาณปี1995ซึ่งมันเป็นห่วงที่เวียดนามเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนพอดีเวียดนามก็นอกจากจะขยายคำว่าโดยเหมยแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังเรียกร้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของคนเวียดนามที่อพยพนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า overseas Vietnamese นะครับแต่สับกลับมากันแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้บ้านตัวอาคารที่มันจะเป็นหน้าบ้านเนี่ยก็จะแคบๆนึกออกใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เดินเข้าไปข้างในเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยโอ้โหประดับประดาสวยงามนะฮะก็นั่นแหละครับก็คือการใช้เงินทุนของคนเวียดเกี่ยวกลับมาสร้างธุรกิจในบ้านและนี่แหละคือสายโยงใหญ่ที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้กระจายตัวไปทั่วโลกได้โดยอาศัยเครือข่ายของเวียดเกี่ยว

0: นะฮะฟัมยึดเมืองนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดของวินกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเบี้ยเกี่ยวนะครับแต่เขาเป็นเบี้ยที่ได้ทุนไปเรียนที่มอสโก
1: อื
0: แต
1: อ
0: ่พอมันเกิดการล่มสลายทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเขาก็เป็นนักศึกษาทุนเนี่ยนะฮะเรียนไม่จบนะครับเพราะทุนมันสิ้นสุดก่อนเพราะการล่มสลายเขาก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เค
1: อ
0: ี
1: ื
0: ย
1: อ
0: ฟคือเมืองหลวงของยูเครนนะฮะก็สร้างกลุ่มขึ้นมาทำการค้ากับคนเวียดเกี่ยวนี่แหละนะครับก็ซื้อไอ้พวกซอสศรีราชาพวกผงชูรสตาชาดงชาดาอะไรไปจากประเทศไทยนี่แหละคุณอ้อม
1: อื
0: นะ
1: ม
0: คะเส้นบะหมี่ก็ซื้อไปจากเมืองไทยนี่แหละครับแล้วไปแพ็กเกจจิ้งอยู่ที่ยูเครน
1: อื
0: เขาม ก็เลยตั้งกลุ่มหนึ่งของเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าวีนาคอม
1: อืม
0: วีนานี่เป็นชื่อเล่นของคําว่าเวียดนามนะฮะเวลา
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไปเห็นคําว่าวีนาวีนานั่นนะฮะคือเป็นธุรกิจของคนเวียดนามวีนาคอมคำที่นี้คือคอมพานีนะฮะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะเขาตั้งอยู่จนถึงขนาดว่าเขาสามารถขายกิจการต่อให้กับเนสเล่ได้คุณออมเนสเล่ไปเทคโอเวอร์กิจการของเขาที่เคียบนะฮะในชื่อของวีนาคอมเนี่ยเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะ150 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จังหวะพอดีที่เขากลับมาที่กัมที่เวียดนามก็มีตลาดทุนหรือตลาดหุ้นพอดี
1: อื
0: น
1: ม
0: ี่แหละคือการเจริญเติบโตเดี๋ยววันหลังเอาเกร็ดเรื่องพวกนี้มาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเวียดนามเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็เพราะว่าหนึ่งนะฮะอย่างที่คุณอ้อมให้รายละเอียดไปนะฮะก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันเป็นเสถียรภาพที่มีความต่อเนื่องใน
1: อื
0: เชิ
1: ม
0: งนโยบายนะครับแล้วการนําไปสู่การปฏิบัติตัวจริงนะครับมันก็เลยทําให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความมั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนแล้วการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากนโยบายของอเมริกาที่ไปเอาเรื่องภาษีไปทําสงครามเพื่อบีบบังคับให้บริษัทอเมริกันในจีนกลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งทุกบริษัทส่วนใหญ่ไม่กลับนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอไม่กลับก็ย้ายมาเวียดนามนี่
1: อ
0: แหล
1: ื
0: ะคร
1: ม
0: ับคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เวียดนามทุกวันนี้นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ของอาเซียนนะครับทุกวันนี้หนึ่งก็ยังเป็นอินโดนีเซียนะครับอันดับ2เนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ไทยนะครับเป็นสิงคโปร์3ไทย4เวียดนามและเวียดนามกับไทยตอนนี้ใกล้กันมากผมเชื่อว่าไม่เกินอีก2 ปีข้างหน้าเวียดนามแซงแน่นอน
1: อืม
0: ถ้าประเทศ
1: ค
0: ไท
1: ่ะ
0: ยยังดัดแข้งดัดขากันอยู่เหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้
1: อาจารย์คะแล้วที่โตเริมจะมานะคะในโตเริมจะมาเนี่ยก็ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความร่วมมือต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆอาจารย์ว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
0: เวียดนามมองไทยเป็นหุ้นส่วนครับไม่ไ
1: ค
0: ด้
1: ่ะ
0: มองไทยเป็นคู่แข่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะหุ้นส่วนก็หมายความว่าเขาขาดตรงไหนเขาก็อยากให้ไทยเสริมตรงนั้นนะฮะแล้วก็อันไหนที่พัฒนาร่วมกันไปได้แล้วก็เดินไปคู่กันผลประโยชน์บินบินนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเวียดนามทุกวันนี้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วคุณน้องเขาก็เรียนรู้จากประเทศไทยเรานี่แหละว่าจัดการบริหารยังไงนะฮะสร้างชุมชนแบบไหนในเชิงการท่องเที่ยวแบบไหนของคนสังคมเมืองแบบไหนเนี่ยหรือโบราณสถานยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันมีละครผมจําชื่อไม่ได้ที่เขาไปถ่ายละครไทยนะฮะที่เขาไปถ่ายที่ฮอยอันชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับก็ไปถ่ายที่เมืองโบราณนะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเห็นไหมฮะคนไทยนี่แห่ไปเที่ยวที่ฮอยอันกัน
1: อืม
0: แล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากน้องคุณอ้อมจำน้องเฟื่องฟ้าได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: น้องเฟื่องฟ้าที่เป็นนักข่าวทีวีของไซงอนนะครับแล้วเขามาอยู่ประจำอยู่เมืองไทยน่าจะเกือบ10 ปีได้เขาเรียนรู้สังคมไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยจนเขากลับไปตั้งร้านอาหารไทยที่ฮอยอันและฮานอยดูพันนี้นะครับน
1: ค
0: ั่น
1: ่
0: แ
1: ะ
0: หละนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพราะนั้นถ้าไม่แปลกนะในมุมกลับกันประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอาหารเวียดนามนะครับมาพัฒนาเป็นเมนูพิเศษอะไรที่เอาแบบของไทยเนี่ยไปผสมผสานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร์
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับทั้งที่จริงๆท่านตัวเริ่มเนี่ยเป็นนายตำรวจนะ

0: โอเคตำแหน่งรัฐมนตรีเดิมเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบภายในประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Public Security นะฮะก็อยู่ในตำแหน่งนี้เกือบ10 ปีฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรคนะก็คือตำแหน่งใหญ่ที่สุดในทางการเมืองเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะแล้วก็ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในฐานะประมุขของรัฐหรือประเทศก็คือประธานาธิบดีแต่จริงๆถ้าจะแปลให้ถูกนะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมอยู่นะฮะเขาจะไม่มีคำว่าอธิบดีนะครับเพราะนั้นจะไม่มีคำว่าประธานาธิบดีแต่จะมีคำว่าประธานประเทศเหมือนกับที่ลาวใช้แล้วก็เวียดนามเช่นเดียวกันนะจีนเราก็ต้องเรียกท่านสีจิ้นผิงว่าประธานประเทศนะมันถึงจะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีระบบข้าราชการเหมือนบ้านเรานะครับแต่มันเป็นระบบรัฐการนะฮะก็นั่นแหละฮะหุ้นส่วนครับเขามองเราเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นจับตาดูได้เลยฮะในเซกเตอร์ที่ทันสมัยทั้ง AI นะฮะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนะฮะการเชื่อมโยงกันทางด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านชีวนานาพันธุ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะต่อไปเนี่ยทั้งไทยและเวียดนามนะฮะยังไงก็ต้องเชื่อมโยงกันภายใต้ที่เรียกว่า Belt and Road อยู่แล้วคุณอ้อมนะฮะที่เราเคยเสนอไปก็คือการเชื่อมโยงรถไฟเป็นรูปธรรมแน่นอนนะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะยังอยู่ที่เวียดนามค่ะไปดูการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางนะคะก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางนะคะอาจารย
0: ์
1: ก็จะมีเส้นทางฮานอยเชื่อมเวียงจันทน์ด้วยนะคะในปี2572ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
0: เชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะคะคุณเทพบุตรพี่อาพรนะคะแล้วก็พี่ประภาสนะคะสวัสดีทุกท่านและอีกหลายท่านด้วยนะคะก็มีคนแซวอาจารย์ว่าอาจารย์พักผ่อนน้อยช่วงเนี้ยไปออกทีวีดังใหญ่แล้วหลายช่องแล้วนะคะอาจารย
0: ์ทำไงได้เนาะคนมันจะดัง
1: โอ้โหอาจารย์ไม่ถ่อมตัวหน่อยหรอคะ
0: ฮะเอาก็ถ้าถ่อมตัวก็จะว่าอีกเนี่ยก็เลยถอยเลยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เพราะว่าถ้าปฏิเสธไปก็จะมีข้อมาทำไมไปออกช่องนั้นได้ช่องนี้ไม่เห็นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามจังหวะโอกาสที่เป็นไปได้
1: และประเด็นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่คนรับเหมาสามประธานนะครับเป็นไปตามจังหวะของชีวิตในแต่ละวันนะครับบางทีก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าเดินทางนะไปต่างจังหวัดไม่ใช่ดงชายแดนอะไรต่างๆก็บางสัปดาห์ก็จะไม่เห็นผมนะครับเพราะนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคิวมันก็เลยสะสมไว้ก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจฮะก็กระแสเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องจริงๆจริงๆห่วงนี้มันคือวิกฤตเป็นโอกาสของบ้านเรานะฮะผมถึงใช้คำว่าออกุลเจริญนะบองฮุนเซนนะครับเพราะว่ามันทำให้บ้านเราเนี่ยมีคำว่ามีกระแสของความรักชาติหวงแหน

0: แผ่นแผ่นดินและมีความเป็นเอกภาพกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่แหละที่ทำให้เรายังต้องเดินหน้าไปถ้าเราเกิดกระแสนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแหละครับเวียดนามเขาก็สร้างกระแสอย่างนี้มาตั้งแต่เขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินกลับมาใหม่
1: อือ
0: ย
1: อ
0: ่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาก่อน
1: อือ
0: ทุกวันนี้เขาก็เลยกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
1: เขาก็เดินหน้าที่จะพัฒนาเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ไปต้อง10 ปีที่แล้วนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ดีเช่นไฟน้ำหรือว่าถนนหนทางแต่กลับไปอีกทีนี่โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถนนหนทางต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดรับนักลงทุนเยอะด้วยนะอาจารย์แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเขาจะสร้างทางด่วน4 เลนจากเมืองวินนะคะมาบรรจบชายแดนน้ำออนแขวงบริคำไซของลาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางด่วนเชื่อมเมือง2 ประเทศเป็นเมืองหลวงเลยทั้งฮานอยแล้วก็เวียงจันทน์ค่ะคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2572เนี่ยค่ะอาจารย์อีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะก็จะไปทางรถได้แล้วเหรอคะถ้าไปเวียงจันทน์ฮานอยอาจารย์
0: คือมันเป็นช่วงขยับกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือในเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของการลงทุนโดยเวียดนามอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ในลาวเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนของฝ่ายลาว
1: ค่ะ
0: แต่มันคือโปรเจกต์เดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะแยกส่วนนะครับในลาวก็จะลงทุนโดยบริษัทของฝ่ายลาวพอสร้างไปเสร็จปุ๊บก็จะไปเชื่อมโยงกันที่เหงียอานนะครับเหงียอานเนี่ยเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพราะว่า

0: เป็นช่องเขาเป็นอะไรพวกนี้เขาก็พัฒนาไปในจุดนั้นนะครับในลาวจะมีระยะทางอยู่ประมาณ200 กว่ากิโลเมตรเพื่อไปเชื่อมที่ด่านชายแดนนะในที่เหงอันนั่นแหละส่วนในเวียดนามเขาก็สร้างของเขาอยู่แล้ว
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือมันเป็นเส้นยุทธศาสตร์ทางเส้นทางด่วนที่เชื่อมเหนือลงใต้นะครับก็คือมันเหมือนไอ้ก้างปลาทูก้างไอ้ตรงใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะกระดูกสันหลังนะครับก็คือเชื่อมจากฮานอยลงมาที่โฮจิมินห์แต่ตรงเหงอันเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะฮะก็ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันห่างก่อนจะไปถึงฮานอยเนี่ยมันก็ประมาณ200 กว่ากิโลเมตรเกือบ300นะครับก็เมื่อรวมกับในของลาวด้วย200 กว่าเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณห้าเกือบ600 กิโลเมตรพอดีก็เลยแบ่งเป็นช่วงของใครของมันแล้วก็แต่ทำเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกันครับในลาวก็มี4 บริษัทนะร่วมทุนกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสัญญาที่เรียกว่า BOT BOT ก็คือว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนสร้างแล้วก็มีระยะเวลาเก็บเอาผลประโยชน์นะก็คือ operation นะฮะเมื่อครบแล้วส่วนใหญ่ก็จะ30 ปีนะฮะหรือ40 ปีก็แล้วแต่ขนาดหรือว่ามูลค่าของการลงทุนนะครับก็โดยมาตรฐานเราก็จะให้ประมาณ30 ปีนี่แหละก็เก็บเอาผลประโยชน์คือมันก็จะเป็นทางด่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะในการใช้เส้นทางแต่มันย่นระยะเวลาในการเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าในลาวเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนายกระดับถนนหมายเลข13อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันมันก็เลยต้องวางแผนร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของทุนก้อนใหญ่เอามารวมกันนะครับก็คือว่าในส่วนของประเทศท่านก็เป็นคนลงนะครับก็เก็บเอาส่วนผลประโยชน์แต่มันก็คือสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันในเวียดนามเนี่ยเห็นบอกว่าจะเสร็จในปี2029นะครับส่วนในลาวเนี่ยอาจจะถึงปีต้นปี2031ก็จะเชื่อมกันพอดีแล้วถ้าจุดนี้เสร็จเรียบร้อยคุณอ้อมเราขับรถข้ามสะพานข้ามโขงไปที่ปากสันฮะขับไปถึงฮานอยได้เลย
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ีไหมล่ะเตรียมไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปจัดเป็นคาราวานดีไหมนะครับคาราวานรถแขกรถมันนะไม่ต้องนั่งรถบัสเพราะถนนมันดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็อดใจรอครับปีนี้2026ฮะก็บวกไปฮะประมาณ5 ปีได้ใช้ขับรถจากบึงการไปถึงฮานอยภายในระยะเวลา10 ชั่วโมง
1: ออกกลางบึงการเหรออาจารย์
0: ใช่ครับก็ข้ามสะพานตรงนั้นก็ในลาวโครงการที่คุณอ้อมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้มันเขาใช้จุดตั้งต้นที่ปากสันนะครับซึ่งปากสันมันก็เป็นทางที่เชื่อมกับถนนหมายเลข13อยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะฮะแต่ที่ทำเนี่ยก็คือแบ่งเป็นช่วงของใครของมัน BOT ของใครของมันแต่มันก็อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็ประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะก็ดูการพัฒนาโครงสร้างเขาไวมากแล้วกลับมาดูถนนพระราม2บ้านเรานะอาจารย์มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
0: ก็จริงๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้นะ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับใช้ถนนนะครับคนอยู่ข้างล่างก็กลัวข้างบนจะหล่นทับนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ตัวเองจะหล่นลงมานะก็ใช้ถนนต้องมีสตินะครับก็หวังว่าจริงๆเราไปโทษโปรเจกต์ไม่ได้มันเป็นความเออร์เลอร์ของคนมากกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือความประมาทนะความไม่รอบครอบของผู้คน
1: ค่ะ
0: นะฮะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจริงๆมันต้องมีมาตรการที่ควบคุมให้ดีกว่านี้
1: ค่ะ
0: เราจะได้มีถนนใช้จริงๆโครงข่ายถนนเส้นทางในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับในความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงได้ทั้งประเทศและรวดเร็วไปทั่วถึงที่สุดเนี่ยประเทศไทยคืออันดับหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ไม่นับรวมสิงคโปร์นะเพราะสิงคโปร์นี่เล็กเกินไปนะฮะไม่นับรวมบรูไนนะฮะแต่ถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยต้องนั่นแหละครับก็เทียบกันเลยฮะกิโลต่อกิโลถนนประเทศไทยดีกว่า

0: ฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคนเรามันเลอะก็เหมือนรถไฟชนรถบัสรถเมล์นะฮะนั่นก็จะไปโทษจะหยุดวิ่งรถไฟดีไหมอะไรเงี้ยเอาถ้าคนกินข้าวแล้วท้องเสียเนี่ยก็หยุดกินข้าวดีไหมล่ะ
1: ต้องแก้ให้ถูกจุดนะคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: ค่ะเอาไปที่กัมพูชาบ้างค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังมีการปลุกปั่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่ชายแดนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาออกมากล่าวหากลุ่มฝ่ายค้านในต่างประเทศบอกว่าพยายามที่จะปลุกปั่นความตึงเครียดที่เกิดจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ากลุ่มเหล่านี้สนับสนุนการเผชิญหน้าแทนที่จะสนับสนุนการเจรจาอย่างสันติถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนถึงการทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็ตามนะคะก็บอกว่าถ้าปลุกปั่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีรบกันรอบที่3อีกนะคะซึ่งตอนนี้เองกัมพูชาก็ถือว่าวิกฤตรุมเร้าเหมือนกันนะคะอาจารย์นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าปรับ GDP ในปี69เหลือ 4.2 ค่ะอาจารย์
0: คร
1: เ
0: ั
1: อ
0: บ
1: าเรื่องเอาเรื่องปลุกปั่นก่อนนะเป็นฝีมือของฝ่ายค้านในต่างประเทศจริงหรือเปล่าคะหรือเขา
0: ก็แน
1: เข
0: ่น
1: น
0: อ
1: ั่
0: น
1: นแหล
0: เน
1: ะ
0: ี่ยส่วนสำนักสีนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝ่ายค้านในที่นี้คือฝ่ายของรัฐบาลพัฒิต
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเอกราชแห่งชาติกัมพูชา23 ตุลาคมนะนี่ชื่อเต็มนะแล้วก็เขาก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่23 ตุลาคมปีที่แล้วก็เป้าหมายชัดเจนครับคือล้มล้างตระกูลหุ่น
1: ค่ะ
0: ในทางการเมืองแล้วก็เขาก็เติมเต็มในหลายๆอย่างที่ทำ

0: ให้
1: ค
0: ข
1: ่
0: ้
1: ะ
0: อมูลด้านเดียวนะครับโดยสื่อภายใต้ตระกูลหุ้นที่มีหุ้นมานาเป็นคนดูแลนะครับส่วนคนที่สร้างคอนเทนต์ ให้มันเกิดความเกลียดชังเกิดอะไรสารพัดเนี่ยก็คือหุ้นมานิดและหุ้นมานิดเนี่ยเป็นน้องชายของหุ้นมานา
1: ค่ะ
0: ก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องข่าวกรองแห่งชาติก็คนนี้แหละที่สามารถติดตามแล้วสร้างอาศัยคอนเน็กชันในประเทศไทยมาสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านที่หน้าวัดบวรได้ก็ลองนึกดูว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนนะครับก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการสู้กันมาสองระลอกคุณอ้อมหมายถึงปัญหาชายแดนกับไทยจนมีการรบพุ่งระหว่างกันสองครั้ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือครั้งหนึ่งก็คือเดือนกรกฎานะครับครั้งถัดมาก็เดือนธันวาในช่วงปีเดียวกันกรกฎาเนี่ยก็4 วันนะครับแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ย20 วันพอดีเลยนะก็กัมพูชาก็ถูกถล่มไปเยอะนะฮะสูญเสียไปเยอะและมากขึ้นจนกระทั่งมันก็เกิดแนวเส้นที่เราใช้คำว่าแนวเส้นสีน้ำเงินที่ทหารไทยเราอยู่ทุกวันนี้ส่วนแนวเส้นสีแดงที่กัมพูชาเคยอยู่นะฮะเราได้ผลักดันพวกเขาออกไปจนเกลี้ยงแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายขนส่งรังสีเนี่ยมาเติมเต็มข้อมูลแนวเส้นสีน้ำเงินนี้โดยบอกว่าไอ้ตรงแนวเส้นสีน้ำเงินที่กองทัพไทยอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับจริงๆมันก็คือแนวเส้นที่เราบอกว่าเป็นแผ่นดินไทยนั่นแหละนะครับก็สำรังสีเขาเติมข้อมูลบอกว่ามันคือ72พื้นที่ที่กองทัพไทยเข้าไปยึดครองกัมพูชาดินแดนของกัมพูชา72พื้นที่แล้วสาเหตุที่ทำให้กองทัพไทยยึดได้ทั้ง72พื้นที่ก็เป็นเพราะความล้มเหลวของการนำประเทศโดยตระกูลหุ่นภายใต้หุ่นเซนก็นี่แหละมันก็เลยทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไปทำให้คนกัมพูชาตาสว่างก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลหุ่นมันหลอกมาโดยตลอดนี่นาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ภาพสื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการไปตอกย้ำให้เห็นจริงว่ามันเป็นเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นที่เราไปสร้างเขาเรียกอะไรฮะอนุสรณ์สถานนะครับตรงเนิน350แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงเนิน500เนินห้าร้อยกับช่องอันมาเนี่ยนะครับคือพื้นที่เดียวกันก็กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็สร้างถนนเทคอนกรีตตรงขึ้นไปตรงเนิน350นะเขาเรียกว่าถนนพระธรรมคุณน้องเข้าใจคำว่าถนนพระธรรมไหมไม่ใช่ธรรมะนะครับหมายความว่าพระสงฆ์เนี่ย
1: พระส
0: ร่ว
1: ง
0: ม
1: ฆ
0: แร
1: ์
0: งร่วมใจกันมาทำถนนเส้นนี้
1: ค่ะ
0: ก็เลยตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระธรรม
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปเนิน350นะฮะตรงเนิน350เนี่ยก็จะมีปราสาทตาควายแล้วเราก็จัดพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่แล้วก็ฝ่ายของสมรังสีก็เอาภาพพวกนี้แหละคุณอ้อมไปเผยแพร่ต่อแล้วก็เติมเนื้อหาเข้าไปบอกว่านี่เห็นไหมที่ตระกูลหุ่นบอกว่ามันไม่ได้เสียขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบวงสรวงกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดภาวะของความเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาจริงๆไม่น่าจะใช้คำนี้เพราะว่า คนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีความศรัทธาต่อตระกูลหุ่นอยู่แล้วเพราะเขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือคะแนนบังคับนะ มันไม่ใช่คะแนนนิยมนะฮะก็เลยใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าก็คือไม่เชื่อถือแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ที่ฮุนเซนยังสามารถคุมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องปากท้องประชาชนออกมาเรียกร้องไม่ได้แรงงานประท้วงขึ้นค่าแรงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เอาไปฝากธนาคารแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะมันโดนอายัดและเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้เกิดวิกฤตนะสินค้าเกษตรก็ส่งออกมาไม่ได้การท่องเที่ยวก็ทรุดอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยการใช้อำนาจของกองกำลังส่วนตัวที่เรียกว่า BSQ

0: ครับก็คือ Bodyguard Headquarters
1: ค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็เลยมันก็เลยทำให้จริงๆสิ่งที่ฝ่ายสมรังสีป้อนข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรขยายผล นะครับถ้ามองว่าศัตรูของประเทศไทยทุกวันนี้คือตระกูลหุ้น
1: อ
0: เ
1: า
0: รา
1: จ
0: ก็
1: า
0: ต
1: ร
0: ้
1: ย
0: อง
1: ์
0: อะไรนะ
1: ลืมเบรกตอน6:45เดี๋ยวไป
0: เช
1: เบ
0: ิ
1: ร
0: ญ
1: กตอนนี้ยังทันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: เ
1: ต
0: ช
1: ่อ
0: ิญ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องตระกูลหุ่นต่ออีกนิดค่ะอาจารย
3: ์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็การออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะ discredit อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนนะครับแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายสมรังสีพูดแต่จริงๆแล้วคนกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วก็คือว่าสมรังสีพูดอะไรคือความจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮุนเซนออกมาแก้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเฟคนิวครับเพราะนั้นเราก็ต้องขยายเรื่องพวกนี้ต่อนะครับก็ตั้งธงไว้เลยครับก็คือว่าภัยคุกคามประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชานะครับมันคือตระกูลหุ่นนะฮะที่มาคุกคามเราเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งเหนือกว่าสยามนะครับก็สิ่งที่สมรังสีพูดเนี่ยสื่อไทยเอามาขยายได้เลยครับ
2: ค
3: ่ะหรืออินโฟทั้งหลายอยากจะพูดต่อก็เอามาพูดต่อได้เลยครับนะฮะยิ่งจริงๆก็อยากให้คนไทยที่พูดภาษาคแมร์ได้เอามาวิเคราะห์ขยายพวกนี้นะฮะแล้วก็แหลมเข้าไปในกัมพูชาได้เลยต้องทำนะฮ
2: ะ
3: จริงผมก็ว่าจะทำอยู่หรอกเอาแค่ภาษาไทยนี่แหละพอแล้ว นะฮะขยมเนี่ยแจ็คแมติกติกนะประโอนอ้อม นะฮะแต่ถ้าคนกัมพูชาเรียกชื่อคุณอ้อมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ้อมไม่ชัดนะก็จะออกเสียงว่าคุณอ้อม
2: อ้อม
3: อ้อมคุณอ้อมกินข้าวได้ยังนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะครับ
2: ค่ะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้คราวที่แล้วเราก็เห็นตะรอกหนึ่งแล้วมีอีกละรอกหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เขาจับคนไทยในสปป.ลาวได้เนี่ยคราวนี้จับอีก101คนที่สวรรณเขตอันนี้คนละอันกับที่ข่าวเราคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์เราเริ่มสับสนแล้วทำไมจับได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะรวบคนไทยในสวรรณเขตนะคะ101คนใช้โรงแรมเป็นในเมืองไกสอนพรหมวิหารเปิดฐานคอลเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ทำไมมันโอ้โหไม่หมดสักทีอาจารย์แล้วมันเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะแล้วจับได้เป็นร้อยทีละร้อยเนี่ยคราวที่แล้วก็ร้อยกว่าคนเหมือนกันนะคะอาจารย
3: ์ค่ะจริงๆมันก็แตกจากกัมพูชาไปคุณอ้อ
2: ค่ะ
3: คือคนไทยที่เข้าไปในลาวนะฮะมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือถูกปรับในกัมพูชาแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวอีกทางหนึ่งก็คือถูกปรับในเขตเมียวดีก็เลยข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่ลาวอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นจุดนัดหมายคุณอ้อมแล้วก็ที่จับได้ไทยเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วโดยไม่ต้องใช้จีน
2: อัปเกรดเป็นอีกระดับนึงแล้ว
3: ก็คือเป็นจากลูกกระจอกเนี่ยมาเป็นหัวโจกแล้วด้วยตัวเองนะครับก็

0: ไทยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะก็คุณจะสแกมใครล่ะคุณก็
1: เดี
0: ต
1: ๋
0: ้
1: ย
0: อ
1: ว
0: ง
1: น
0: ส
1: ะ
0: แก
1: อาจ
0: ม
1: ารย์ไกรสรภพวิหารนี้ก็อยู่ฝั่งมุกดาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ก็เป็นนครไกรสรภพวิหารก็
1: ค่ะ
0: ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสรสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตแล้วพอท่านไกรสรเสียชีวิตนะไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูผลงานแล้วก็คุณงามความดีก็เลยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นนครมันก็เลยเรียกว่านครไกรสรภพวิหาร
1: ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะก็นครปากเซก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพันดร
1: อืม
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องนั้นสาเหตุก็คือว่าในที่มันทำได้อย่างนั้นนะครับก็คือเขาก็หวังนะครับก็คือว่าตราบใดที่ไม่สแกมเข้าไปในจีนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ถูกไล่ปราบอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะแต่ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพราะว่าคนไทยล้วนๆเนี่ยนะครับแล้วรอบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะที่จับมาล่าสุดแล้วก็ส่งข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายอันนั้น307 คน
1: อืม
0: บวกกับอันนี้เข้าไปอีก101 คนใช่ไหม
1: ค่ะ101
0: ก
1: ค
0: ลุ่ม
1: น
0: 101 คนเนี่ยก็จะข้ามตรงมุกดาหารนั่นแหละนะก็จะส่งมอบกันตรงนั้นก็พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนเทาอีกต่อไปนี่คือเขาเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรูปแบบอย่างนี้มันก็จะกระจายกันไปทั่วแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็ถ้าจับได้ไอ้พวกโรแมนต์สแกมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกผิวดำ
1: เออโรแมนต์สแกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันนะอาจารย์เห็นออกรายการนั้นรายการนี้โดนตลอดเลยโรแมนต์สแกมโรแมนต์สแกมเดี๋ยวเนี้ยคนไทยทําเองก็เยอะไม่ต้องไปต่างชาตินะอาจารย์คนไทยทําเองก็เยอะเลย
0: ก็
1: ค
0: นั
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นแหละก็เอ็กซ์เพิร์ทแล้วไงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นพวกโรแมนต์สแกมถ้าเป็นภาษาต่างประเทศอะไรพวกมาเนี่ยมันก็จะใส่โปรไฟล์ใส่รูปว่าตัวเองรูปหล่ออย่างนั้น
1: โ
0: อ
1: ร
0: ย่าง
1: แม
0: นี
1: น
0: ้
1: ต์สแกมในบ้านเราน่ากลัวกว่านี้เอารูปคนอื่นที่มีตัวตนจริงๆมาใช้อาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ก็นั่นแหละ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันทำอย่างนี้ได้คือมันไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ต้องไปใช้บ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาไปใช้กันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยก็คือว่าส่วนใหญ่ไปดูได้เลยฮะมันก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่มันอาจจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ขาดทุนเจ้าของยังไงก็ได้มาชงมาเช่านักท่องเที่ยวไม่ไปเนี่ยก็เหมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทของสแกมเมอร์พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีการตามจับเนี่ยมันก็สวรรค์เลยนะครับสวรรค์ก็คือรั้วรอบขอบชิดเป็นของพวกเขาเองนะครับแล้วก็พอมันสแกมเมืองไทยเนี่ยจีนเขาไม่สนอยู่แล้วคุณอ้อมเพราะเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมล่ะแต่ที่จีนเขาตามปราบเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาเดือดร้อน
1: อืม
0: เขาก็เลยตามปราบแต่ทีนี้สแกมทุกวันนี้มันเบนเข็ม
1: ค่ะ
0: เบนเข็มก็คือว่าป้องกันไม่ให้จีนมาปราบตัวเองเนี่ยก็ไม่สแกมไปที่จีน
1: อืม
0: ไม่สแกมไปที่จีนนะครับแล้วก็หรือเกาหลีใต้นะครับถ้าเกาหลีใต้ยังเดือดร้อนอยู่เกาหลีใต้ก็ตามปราบใช่ไหมนะครับวิธีแก้มันก็ทําง่ายนิดเดียวก็คือไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ มันยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ให้สามารถสแกมได้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไทยนี่แหละน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่จับได้เนี่ยพูดได้เลยครับ100%ครับไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เป็นมืออาชีพแล้ว
1: อืม
0: และไม่ใช่ลูกจ้างนะเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่ทำมาหากินด้วยกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับจีนเทา
1: อืม
0: เนี่ยก็เรีย
1: ไ
0: ก
1: ด
0: ว
1: ้
0: ่า
1: วิ
0: แต
1: ช
0: ก
1: ามาได้วิชามารมาเรียกวิชามารเต็มๆเลยนะอาจารย์แบ
0: เนี
1: บ
0: ่ย
1: นี
0: ก
1: ้
0: ็เรียกว่าก็เรียกว่ายกระดับ
1: ค่ะ
0: นะครับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจ
1: แล้
0: ก
1: วเม
0: า
1: ื่อ
0: ร
1: ไหร่มันจะหมดอ้าวแต่เวลาตอนนี้มันจะหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอคุยเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงให้

0: การวิเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีและยิ่งจับได้ปริมาณเยอะๆแบบนี้แต่มันก็ยังจับได้เรื่อยๆค่ะอาจารย
1: ์ครับครับ
0: สักครู่ค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็เมื่อกี้ยังค้างเรื่องของสแกมเมอร์อีกนิดค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวจับได้เป็นหลักร้อยเนี่ยติดต่อกัน2สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปในอาเซียนสักทีค่ะเอาอาจารย์มาหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะคะเดี๋ยวติ
1: ไ
0: ด
1: ด้ยิน
0: มา
1: ไหม
0: แล้ว
1: ครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือพวกที่มันเป็นอยู่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปยึดโยงกับ 14K อีกแล้วก็คือทำเองพอทำเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลังก็คือไปสร้างรังใหม่ของใครของมัน
0: ค่ะ
1: ครับกลุ่มของใครของมันจะไม่ได้ยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีความชำนาญการมีเทคนิคมีเครือข่ายอะไรของตัวเองอยู่แล้วเดิมนะฮะมันก็เอาวิชาความรู้ที่มันเรียนรู้จากจีนเถานั่นแหละเอามาใช้นะฮะก็พอทำของใครของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอมันกระจัดกระจายมันก็ต้องอยู่ที่การที่เราจะต้องติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวของกลุ่มเหล่านี้ว่าศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหน

0: นะครับเหมือนที่เราตามจับได้นี่แหละกรณีที่จับได้ที่สวรรณเขตเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราก็ได้แหล่งที่มาก็คือว่ามันมีคนไทยถูกสแกมพวกนี้หลอกนะครับเราก็จับสัญญาณได้มันมีเครือข่ายพวกการสื่อสารมาจากตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็นี่คือวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็สแกนให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและที่ที่เราก็ต้องจับด้วยเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สแกมแค่คนไทยคนลาวก็ถูกสแกมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในคนลาวที่อยู่ในระบบของรัฐรวมไปถึงหน่วยธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงใน e-banking กันหมดแล้วคุณน้องมันก็เลยหลอกกันได้หลอกขายของหลอกซื้อของหลอกลงทุนนะฮะหลอกทุกเรื่องทองคำในลาวมีปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือ
1: ค่ะ
0: หลอกให้มาลงทุนซื้อทองค
1: อื
0: ำเข
1: ม
0: าเรียกว่าซื้อทองคำล่วงหน้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ซื้อทองลงทุนเนี่ยก็ได้จริงนะคุณอ้อมแต่มันได้จริงในห่วงเวลาที่มันสเกลมันยังไม่ใหญ่แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันก็ได้จริงนะก็ประมูลทองคำซะเอาขายให้มันถูกกว่าในราคาตลาดหน่อยนึงนะก็ได้ทองจริงก็มีการส่งมอบจริงก็เหมือนเวลาคุณอ้อมเห็นนะตลาดทองมันบาทละสมมติว่ามัน70,000ใช่ไหมก็ในการหลอกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเนี่ยอันนี้มันเป็นทองคําเก่าเก็บนะครับอยากจะได้เงินสดไม่อยากจะอะไรเนี่ยมาประมูลกันอะไรพวกเนี่ยมันก็จะเล่นการประมูลจากราคาที่ต่ํากว่า70,000นะอาจจะเริ่มที่60,000สมมุตินะครับมันก็สู้กันมาจนบางทีเนี่ยก็คือไอ้คนที่สู้ราคามันก็คือพวกหน้าหมา
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: ส่วนในคนประมูลสุดท้ายนะนั่นแหละคือเหยื่อไอ้หน้าม้ามันก็เอาเนี่ยฉัน69,000นะครับไอ้คนประมูลที่อยากได้เพราะมันยังไงมันก็ถูกกว่า70,000ใช่ไหมล่ะเอางี้ฉันก็69,500ก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้กําไรบาทละ500อะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีวิธีการแบบนี้แล้วก็ไอ้คนที่เป็นเหยื่อก็จะเป็นคนที่ได้ทองอันนี้ไป
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก็ถ้าวันแรกเนี่ยมันมีอยู่10 คนที่ได้อันนี้ข่าวมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: พอมันกระจายไปทั่วปุ๊บคนลาวก็แห่กันมาดูอันนี้ได้จริงประมูลได้จริงแล้วถูกกว่านะครับแล้วไอ้คนที่เคยได้นะอาจจะได้10 บาทในวันแรกโลภสิครับทีนี้ฉันอยากได้100 บาท นะครับในวันที่100 บาทนี่แหละนะครับทั้งทองก็ไม่ได้นะฮะเงินตัวเองก็หายนี่คือระบบและกระบวนความที่มันกำลังเกิดขึ้นในลาวตอนนี้
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนถ้าเป็นสแกมเมอร์จีนนะฮะวิธีการป้องกันตัวของสแกมเมอร์จีนที่อยู่ในลาวและกัมพูชาทุกวันนี้ก็คือไม่สแกมกลับไปที่จีนฮะ
1: อืม
0: แล้วก็สร้างมันมาอยู่นานมันก็เอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังคงรวบรวมกับแก๊งเดิมภาคภาษาอื่นๆนะมีกี่สัญชาติที่อยู่ในกลุ่มมันก็สแกมไปประเทศเหล่านั้นป้องกันตัวโดยไม่สแกมไปที่จีน
1: อืม
0: เพื่อที่จีนจะไม่เดือดร้อนถ้าจีนไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ตามมาปราบอยู่แล้วคุณน้องนั่นนะครับก็เสรีเลยครับทั่วอาเซียน
1: ค่ะ
0: นี่คือกระแสของสแกมเมอร์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วการป้องกันนะครับอันนี้เรียนรู้จากจีนนะจีนเขาป้องกันทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของซิม
1: อืม
0: นะครับ1 คน 1 ซิมเท่านั้น
1: ค่ะ
0: หมายความว่าคนจีนทุกวันนี้มีสิทธิ์แค่ซิมเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นคุณเป็นบริษัททั้งร้านคุณก็ต้องมีการแจกแจงนะครับว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้ในกิจการใดนะครับแล้วในกิจการนั้นๆผู้ที่มีตําแหน่งอะไรที่ถือซิมนี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมันมีระบบวิธีแบบนี้ถ้าเป็นบริษัททั้งร้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคล1 คน 1 ซิมเท่านั้นนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือ1 คน 1 บัญชีธนาคาร
1: อืมหนึ่ง
0: หม
1: ซ
0: าย
1: ิม
0: ค
1: แ
0: ว
1: ล
0: า
1: ะ
0: ม
1: หน
0: ว
1: ึ่
0: ่
1: ง
0: า
1: บัญชีธนาคาร
0: ใช่หมายความว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีกับเขามันมี10 ธนาคารมันไม่จําเป็นที่จะต้องมี10 บัญชี
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็น e-banking แล้วนะฮะพอมันเป็น e-banking แล้วเนี่ยคุณมีแค่ธนาคารเดียวคุณก็ทําธุรกรรมกับทุกธนาคารได้

0: นะครับเนี่ยจีนเขาเริ่มใช้อันนี้มาเป็นปีแล้วนะครับหนึ่งซิมหนึ่งคนละหนึ่งซิมแล้วก็คนละหนึ่งบัญชีธนาคารมันเพื่อป้องกันอะไรป้องกันบัญชีม้าก็ทุกวันนี้เรามีปัญหาบัญชีม้าใช่ไหมล่ะก็คือตาสีตาสารโดนหลอกเอาบัตรประชาชนไปนะก็ไปเปิดกับ10 ธนาคาร20 ธนาคารเอาทั้งที่แกมีรายได้วันละไม่ถึง200แต่แกมีบัญชี20 บัญชีคุณลองนึกดูนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารด้วยนะก็คือภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ธนาคารว่าอย่าเห็นแก่การให้มีบัญชีเยอะนะครับฮะคือธุรกรรม e-banking เนี่ยหรือไอ้ค่าธรรมเนียมการโอนการทําธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะก็เพิ่มในด้านพวกผลประโยชน์ด้านนี้มากกว่าที่จะไปเพิ่มที่บัญชีธนาคารจํานวนมันนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้แต่อีกอันนึงซึ่งจีนใช้แล้วและได้ผลก็คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่การตามจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์ในอดีตสะสมมาเรื่อยๆหมายเลขนี้หมายเลขนี้เป็นของแก๊งแน่นอนนะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะมันก็จะเรคคอร์ดไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วให้คนที่มาทำหน้าที่จัดการคัดกรองบัญชีเหล่านี้นะครับข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็คือ AI มีประโยชน์ตรงไหน AI มาใช้ประโยชน์ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกติคุณอ้อมโทรหาผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณภูเบศโทรหาคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่ปกติสมมติอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: AI ก็จะตัดให้เลยว่าภูเบศคือสแกมเมอร์นะครับนะครับก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมล่ะก็เหมือนทุกวันนี้นะฮะก็คืออย่างแม้กระทั่งเรามีเบอร์ที่เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าติดต่อกันเป็นประจำอะไรพวกนี้เราก็จะมีชื่อนะครับบันทึกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโทรมาปุ๊บนะมันโชว์เป็นหมายเลขซึ่งเราไม่คุ้นเคยณปัจจุบันนี้คนไทยทำยังไงฮะเสี่ยงดวงรับหรือไม่รับ
1: ก็ต้องเสี่ยงดวงรับอาจารย
0: ์นั่นแหละแต่ AI เขาจะตัดทิ้งให้เลยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องรับหรือถ้าอยากจะติดต่อกันจริงๆอย่างเช่น ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณภูเบศก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมโทรหาคุณพี่อ้อมไม่รับเลย อาจารย์ช่วยแจ้งให้หน่อย ผมก็จะโทรบอกคุณอ้อมใช่ไหมล่ะบอกว่านี่นะภูเบศเขาเบอร์นี้ไปนี้เขาจะโทรหาเขามีธุรกิจมีอะไรจะคุยด้วย มันก็ใช้วิธีนี้ได้นั่นแหละครับ
1: ยากไปอีกนะ
0: ไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะมันจะยุ่งยากยิ่งกว่าถ้าถูกหรอกนะครับนี่คือจีนเขาทำอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศจีนในสแกมมันไม่หยุดนะมันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสแกมเมอร์ก็คือการขโมยซิ
1: ม
0: เป็นอาชีพใหม่ขโมยซิมแล้วมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคมีคู่สงคู่สายทำเสมือนหนึ่งว่าถึงจะก็คือส่งหมายความว่าผมในแก๊งเนี่ยมันขโมยซิมผมไปยกตัวอย่างมันก็จะขายให้พวกกลุ่มสแกมเมอร
1: ์
0: บอกว่าเบอร์นี้นะโทรไปได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะไปสืบค้นประวัติได้ซิมนี้เนี่ยโทรหายใครบ้างในอดีตแล้วมันก็โทรกลับไปนะครับแต่ไม่ได้โทรไปในเจตนาว่าคิดถึงนะครับก็โทรไปก็คือฉันจะขอตังค์
1: เมื่อกี้เรายังไม่ได้เบรกทุ่ม10 นาทีใช่ไหมอาจารย
0: ์อีกแล้ว
1: เบรกก่อนนะคะสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เอา

0: กลลวงแก๊งสแกมเมอร์มาเผยต่อค่ะอาจารย์
1: ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็อย่าให้เขาขโมยซิม
0: ค่ะ
1: นะฮะวิธีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าถูกขโมยก็ต้องรีบแจ้งอายัดนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันแค่ขอช่วงเวลา
0: ขอช่วงเวลา
1: ช่วงเวลาก็หมายความว่ามันขโมยไปได้อยู่ในเงื้อมมือมันสัก5 ชั่วโมงกว่า
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่คุณอ้อมจะรู้ตัว
0: อืม
1: ใน5 ชั่วโมงนั้นมันปฏิบัติการไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนึกออกไหม
0: อืม
1: ก็คือมีคุณอ้อมติดต่อใครบ้างมันก็ติดต่อไปทั่วถึงเลยเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับฉันมีทองคำอยู่ประมาณนี้ช่วยโอนมาให้หน่อยแล้วมารับทองนัดเจอกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีหลายวิธีการที่จะทำแล้วก็ทุกคนเขาก็สนิทอยู่แล้วถึงมีเบอร์ที่เรคคอร์ดระหว่างกันใช่ไหมล่ะ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็พออย่างนี้เดือดร้อนจริงแฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โลภด้วยแหละอยากได้ทองคําก็คือทองคํามันบาทละ70,000ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีอยู่10 บาทเนี่ยขอสัก600,000ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคําไปจําไว้ให้
0: อ๋อ
1: นะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยจะไปซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาบาทละ70,000อะไรเงี้ยเป็นต้นคุณนอก
0: ค่ะ
1: นะก็เป็นธรรมดานะครับคนโลภย่อมเป็นเหยื่อของคนที่ขี้โกงอยู่แล้วนะฮะ มันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นแล้วก็ถ้ามันปฏิบัติการได้ใน5 ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยถูกสแกมไปนะฮะก็คือสแกมซิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็สแกมก็เอาไปสแกมต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำรอบของมันได้สมมุติว่าร้อยปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะสำเร็จสัก20%นะฮะโอ้เหลือเฟือแล้วคุณอ้อมนะครับผมเคยไปเห็นข้อมูลนะข้อมูลก็คือว่าไอ้คนที่ขโมยซิมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในเมืองจีนช่วงนี้นะ1 ซิมคือ1,000 หยวนเนี่ยสมมติว่ามันขโมยได้สัก10 ซิมเนี่ยมันก็หาเงินได้วันละ10,000 หยวนแล้วนะ นะครับส่วนไอ้คนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นก็นั่นแหละฮะอย่างกรณีเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดที่หลอกให้คนโลภนะครับหลอกคนโลภแล้วสําเร็จเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันนั่งคิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะนะครับใน1 ชั่วโมงปฏิบัติการได้เท่านั้นเท่านี้นะผลตอบแทนเนี่ยโอ้อาจจะเป็นอาจจะแค่ซิมเดียวเนี่ยมันสามารถหลอกเงินได้เป็น100,000 หยวนนะคุณอ้อม
0: อ๋อ
1: มันก็เลยคุ้มค่าของมันนะครับก็นั่นแหละครับแล้วลองนึกดูนะในจีนเนี่ยมันมีประชากร1,400 ล้านคนไปขโมยซิมได้สัก10%เนี่ยมัน10%ของ1,400 ล้านมันคือเท่าไหร่ล่ะมันก็คือ140 ล้านซิมที่ถูกขโมยไปนะครับจีนเขาก็เลยป้องกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อซิมคุณหายเนี่ยคุณต้องแจ้งนบัตรจด
0: อืม
1: ครับแล้วก็ให้หมั่นตรวจตาเพราะว่าปกติคนเนี่ยมันก็ดูจอโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าถูกขโมยซิมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละครับในจีนเป็นเรื่องนั้นแต่ในไทยนะฮะทุกวันนี้หรือในอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะครับมันต้องมีมาตรการก็คือว่าเจ้าของอาคารสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะครับที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันควรมีมาตรการอย่างเดียวกันนะครับก็คือว่าอาคารสถานที่ไหนที่มีคนต่างชาติไปเช่าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็แล้วแต่แล้วอยู่นานนะครับอยู่นานหรือมาบ่อยนะครับเจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นก็คือท่านกำลังให้สถานที่กับสแกมเมอร์อยู
0: ่
1: ก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับตำรวจก็คือช่วยกันสังเกตสังกาคือเรื่องพวกนี้มันจะไปพึ่งในเรื่อง AI เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยอะไรที่มันผิดปกติเหมือนเคสที่เกิดขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในนั่นน่าจะเป็นแถวแถวชลบุรีและภูเก็ตนี่แหละคือมันมีการไปเช่าห้องของโรงแรมแล้วก็ไป

0: ่อยมากนะครับเว้นวรรคก็คือ3 วันไปครั้ง4 วันไปครั้งเนี่ยคุณต้อมและทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือขออยู่ห้องเดิมถ้าปกติคุณต้อมไปพักโรงแรมเดิมเนี่ยจะเรียกร้องว่าอยู่โรงแรมห้องเดิมไหมล่ะ
1: คือ
0: มันก็แล้วแต่ว่า
1: ก็แล้ว
0: ห
1: แ
0: ้
1: ต
0: อง
1: ่
0: ไหน
1: ใช
0: บ้า
1: ่
0: นฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ากรณีนี้ก็คือว่ายืนยันนะฮะนั่งยันแล้วเนี่ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ย
1: ห้อ
0: น
1: ง
0: ั่น
1: เ
0: แ
1: ด
0: หล
1: ิ
0: ะคร
1: ม
0: ับให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าในห้องนั้นมันมีการซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารของสแกมเมอร์อยู่นี่แหละคือสิ่งที่
1: โร
0: ม
1: ง
0: ั
1: แร
0: น
1: มก็เข้าไปตรวจหน่อยเนาะอาจารย์เจ้าของ
0: ก็
1: โรง
0: เจ้
1: แ
0: าร ของ
1: ม
0: โรงแรมนั่นแหละก็ต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความสงสัยนะครับต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมนี้ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานก็ไปตรวจปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดาน ของห้องนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นมันก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะคุณอ๋อก็คือว่าตัวถึงตัวคนไม่อยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่งแต่คนที่ไปคุมระบบเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่านี่แหละฮะอย่างกรณีเจ้าของโรงแรมเนี่ยพอเขาไปตรวจก็เจออุปกรณ์แต่เขาก็ไม่เจอไอ้คนทําใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ถูกจับไม่ได้มันก็จะรู้ตัวนะพอมันออกมาเป็นข่าวมันก็หนีไปที่ใหม่นะครับมันก็ไปทําที่ใหม่ของมันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ขบวนการใหญ่นะครับมันคือสแกมเมอร์แตกหลัง
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นอาชีพอิสระมากขึ้นประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ขอเจาะลึกเรื่องสแกมเมอร์สักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าซีรีส์นะคะอาจารย์มาถึงซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหคณีต่อกันเลยค่ะอาจารย์
0: นะก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงร้านช้างไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: มาอีกร้านหนึ่งได้ไหมร้าน
1: ร้าน น
0: าน
1: า
0: ร้านนาเนี่ยถ้าย้อนไปนะฮะก็คือลูกของขุนบรมท่านหนึ่งนะฮะที่มาสร้างลงหลักปักฐานไว้ก็คือท้าวคำผงนะครับแล้วก็ต่อมาท้าวคำผงเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของพญามังลายหรือเมงลายนะครับในแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าภาษาในห้วงเวลานั้นอาจจะมังหรือเมงนะฮะมันก็คือแปลว่าเมืองนะพญาแห่งเมืองลายนะครับประมาณนั้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะในพญามังลายเนี่ยก็จะสืบทอดแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ที่รวบรวมนะฮะแว่นแคว้นต่างๆทุกวันนี้ก็คือในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันก็เลยได้เรียกว่าล้านนานะฮะล้านนานะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าฮิรันนครเงินยางเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
1: เลยค่ะ
0: นะฮะฮิรันนครเงินยางนะครับก็มีกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาก็ยาวนานอยู่นะก็เอาเป็นว่าสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีพ.ศ.1805กี่ปีมาแล้วล่ะทุกวันนี้มัน2569นะฮะก็ลองนึกดูบวกเอาลบเองนะครับนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เริ่มตรงไหนล่ะก็เริ่มมาก็คือสร้างขึ้นมาเป็นไปควบรวมเมืองฝางเข้ามานะฮะควบรวมเมืองฝางเมื่อปีพ.ศ.1816นะครับแล้วก็ควบเมืองคนพื้นถิ่นเขาออกเสียงเป็นสแวร์จริงๆผมเชื่อว่ารากนี้มันมาจากคำว่าชเวซึ่งเป็นภาษาหมอนแปลว่าทองคำที่พม่าออกเสียงว่าสุยนะครับเหมือนเราไปเรียกชเวดากอมภูเขาทองที่ย่างกุ้งนั่นแหละอันนั้นที่เราออกเสียงเป็นชเวดากอมเนี่ยเราออกเสียงตามภาษาหมอนนะฮะชเวแปลว่าชเวแปลว่าทองดากอมแปลว่าภูเขาเพราะนั้นชเวดากอมก็แปลว่าภูเขาก็เมืองทองเนี่ยฮะเมืองชเว ก็ควบรวมเข้ามานะฮะ ประธานโทษปีพ.ศ.1826แล้วถัดมานะฮะก็ควบรวมเข้ามาอีกเขาเรียกว่าเวียงกุมกาม

0: เรียนภูมิกรรมก็ปีถัดมาจากนั้น3 ปีนะฮะก็คือพ.ศ. 1829แล้วก็มายึดเอาฮาริบุญชัยปีพ.ศ. 1835ต่อมาก็ยึดเอาลำปางลำปางชื่อเดิมของลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณน้อมจำได้ไหม
1: เขลางนครค่ะ
0: น่าใช่เขลางนครก็ควบรวมเข้าไปนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 1839นั่นแหละก็ควบรวมทั้งฝางทั้งแชแวทั้งเวียงกุมกามหริพุนชัยลำปางเข้ามาก็เลยมาสถาปนาเป็นล้านนาที่เมืองเจียงใหม่เจ้าเนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเชียงใหม่คุณน้องจำได้ไหม
1: นครเชียงใหม่อาจารย์
0: ก็เรียกว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับก็ปีพ.ศ. 1839เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมีอาณาเขตถึง57 เมืองในสมัยพระยามังลาย57 เมืองนะครับก็คือนึกอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน57 เมืองหมายความว่าในด้านทิศเหนือนั้นนะครับไปจนถึงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับอย่างเพลงที่เปิดให้ฟังสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือเชียงตุงนะฮะเชียงรุ่งก็จะเป็นพี่น้องไทยรื้อนี่คือภาคเหนือของนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นะครับทางตะวันออกเนี่ยครับมาจรดที่แม่น้ำโขงฮะก็จะมีข้อยกเว้นนะฮะก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่รวมพะเยาน่านและแพร่นะพะเยาน่านและแพร่นี่ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับส่วนทางใต้ก็คือเขลางนครและทางทิศตะวันตกนู่นแหละครับไปจรดผู้กามนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาแล้วเมื่อน่าจะ2 ปีที่แล้วเนาะสองประมาณ2 ปีเกือบ2 ปีที่แล้วนะครับไปจรดที่ผู้กามนะฮะผู้กามเนี่ยพี่น้องมอญเรียกว่าอังวะนะฮะผู้กามเนี่ยเป็นภาษาคนสยามเรียกแต่ถ้าคนพม่าเรียกผู้กามเขาเรียกว่าประกันแต่คืออันเดียวกันนะฮะก็จริงๆมันก็คือช่วงที่ทางที่ตะวันตกนี่ก็จะมาบรรจบนะต่อจากสุโขทัยนะฮะในยุคของพ่อขุนรามนะครับก็ในยุคของพ่อขุนรามเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงเดียวกันกับพญาเมงรายนะครับพญาเมงรายก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ควบรวมได้อย่างทั่วถึงก็1843ในขณะที่พ่อขุนรามขึ้นครองราชย์เนี่ยน่าจะปี1841มั้งคะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ มันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าต่อมานะฮะด้วยความสัมพันธ์อันดีอะไรสารพัดนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพระยามังลายพระยางำเมืองพระยางำเมืองเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ของพะเยาแล้วก็พ่อขุนรามทั้ง3 พระองค์นี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันที่เมืองละโวทุกวันนี้ก็คือลพบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้ง3 พระองค์นี่นะครับก็คือพระยามังลายพระยางำเมืองแล้วก็พ่อขุนรามจึงถือว่าเป็นสหายร่วมน้ำสาบานกันก็เลยเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันนะฮะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นั่นแหละฮะใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าอะไรเนี่ยฮะก็จะอยู่ในยุคพวกนี้ถ้าสนใจให้ย้อนกลับไปที่ซีดีกว่าจะเป็นขวานทองตอนกว่าจะเป็นขวานทองนี้ก็40 สัปดาห์มั้ง40 เสานะครับมีซีดีนี้แหละนะอารยะอุตสาคเนเนี่ยนะฮะยาวที่สุดแล้วตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่คุณน้อง44ไหม
1: 44ค่ะ
0: โอเคน่าจะถึงสิ้นปีนะ ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่านับตั้งแต่พระองค์นะครับพระยามบังหลายก็ทอดมาเลยนะฮะก็คือตั้งแต่ปี1805เนี่ยนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคต

0: เมื่อปีพ.ศ. 1854แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่พระชนมายุยืนมากนะถ้าเป็นในสมัยโบราณถึงพระองค์อยู่ถึง73,000 ปีนะครับก็คือครองราชย์เนี่ยก็เกือบ50 ปีนะ49 ปีที่ครองราชย์แล้วต่อมานั่นแหละฮะก็มีการศึกกับผู้กามเกิดขึ้นนะฮะมีกบฏมีสงครามก็เรียกว่าพระยาชัยสงครามเกิดขึ้นเมื่อปี2101แล้วก็ถูกพม่าตีแตกนะครับพอถูกพม่าตีแตกนี่แหละ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

แต่ถ้าน้ำมันใกล้หมดเราจะทำยังไงอย่าตื่นตระหนกแล้วช่วงนี้ร้อนก็ร้อนจะกันแดดทั้งทีเอ้าเจอปลอมซะอย่างนั้นฮ่าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลเบียวยูวีดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับคำคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569เครื่องสำอางปลอมไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการรับรองจากอย.หรือองค์การคณะกรรมการอาหารและยาหรือเครื่องสำอางที่มีเคมีต้องห้ามที่เขาห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารประหลอดหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆแต่กลับมาอวดอ้างสรรพคุณส่วนประกอบในเครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันนี้คนเราก็ให้ความสำคัญกับเทรนด์การดูแลสุขภาพผิวใบหน้าตัวเองให้ดูอ่อนวัยมากขึ้นทีนี้ผู้ผลิตเครื่องสำอางเองก็พยายามที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นว่าไอ้เครื่องสำอางของเขานั้นน่ะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวรวมไปถึงผู้บริโภคเองเขาก็ต้องการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพผิวแต่เราก็อย่าเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกเพราะเครื่องสำอางดีๆบางทีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรอกค่ะแต่ถ้าเราดันเลือกเครื่องสำอางที่มีราคาถูกมากเกินไปหรือเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีโปรโมชั่นถูกมากจนน่าสงสัยอันนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนของมันใช่ไหมการผลิตเครื่องสำอางมันก็ต้องมีต้นทุนถ้าเราอยากจะได้ของดีมีคุณภาพเขาก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาเหมือนกันยิ่งเฉพาะเกิดมีการโฆษณาว่าโอ้ยลดราคาพิเศษ 80-90% เลยอันนี้ควรจะต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆซะแล้วล่ะเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางเหล่านั้นมันเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่แล้วในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี่มันขยายตัวเพิ่มฐานผู้บริโภคก็เลยมีผู้ผลิตหลายเจ้าค่ะเจริญเติบโตสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับตัวเองบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออาจจะจงใจให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อก็ได้ทีนี้ละแย่เลยเพราะนอกจากเราใช้แล้วจะเสียเงินเสียทองยังเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพใบหน้ารวมถึงอาจจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้นะสิก็จากข่าวค่ะจากข่าวเลยนะฮะหลังจากที่เขามีการทดสอบค่า SPF ของครีมกันแดดจาก20แบรนด์ของอินฟูทั้งหลายปรากฏว่าหลายแบรนด์เลย SPF PA มันไม่ตรงฉลากแล้วผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในโลกออนไลน์พวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคนะคะเพราะความเชื่อใจก็เลยทำให้ผู้บริโภคบางทีก็ละเลยการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาใช้โดยเฉพาะครีมกันแดดค่ะเพราะครีมกันแดดนั้นถือว่าเป็นสินค้าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้บ่อยโดยเฉพาะในสภาพอากาศเมืองไทยเนาะนี่เขาก็เลยมีการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอินฟูเป็นเจ้าของหรือเป็นพรีเซนเตอร์และเลือกที่มียอดผู้ติดตามเกิน 100,000 คนและความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเขาก็ทำการส่งตัวอย่างวิเคราะห์เข้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลทดสอบการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดปรากฏจากการทดสอบพบว่าบางตัวมีค่า SPF ไม่ตรงกับที่แสดงไว้บนสลากนึงครีมกันแดดเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมแต่อย่าไปซื้อให้มันกลายเป็นโทษกับหน้าของเราซึ่งประโยชน์ของครีมกันแดดหลักๆเลยคือมันป้องกันผิวจากรังสี UV เพราะรังสี UV เนี่ยตัวแสบรังสี UV จากแสงแดด

็นสาเหตุหลักของริ้วรอยฝ้ากระและมะเร็งผิวหนังครีมกันแดดอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันแสง UV ไม่ให้ทำร้ายผิวเราแถมมันยังช่วยชะลอวัยเพราะเจ้ารังสี UV นี่แหละมันตัวทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยครีมกันแดดมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอิลาสตินมันป้องกันฝ้ากระเพราะรังสี UV เนี่ยตัวกระตุ้นเลยกระตุ้น

ดีเพราะครีมกันแดดมันช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดทำให้ผิวหน้าเราดูสุขภาพดียังไงล่ะทำไมจึงต้องมาเตือนกันว่าครีมกันแดดปลอมอันตรายเพราะหนึ่งหากครีมกันแดดปลอมบางชนิดอาจไม่ได้มีสารกันแดดเลยก็ได้มันทำให้ผิวเราไม่ได้รับการปกป้องจากรังสี UV ไงหรือบางตัวอาจจะมีเหมือนกันไอสารกันแดดนี่แหละแต่มีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือครีมกันแดดปลอมอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสารปลอดหรือสารเคมีอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ไงเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพเครื่องสำอางที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.องค์การคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องสำอางที่มีสารเคมีต้องห้ามที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารปลอดวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆซึ่งตามปกติแล้วเราก็สามารถหาซื้อเครื่องสำอางครีมกันแดดได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละค่ะแต่เครื่องสำอางปลอมเราต้องสังเกตเพราะมันมักจะมาในรูปแบบหรือแพ็กเกจที่คล้ายคลึงกับเครื่องสำอางจริงเลยมันพยายามจะหลอกผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ของแท้อาจจะมีตำหนิหลุด QC ก็เลยเอามาวางขายในราคาที่ถูกกว่าเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจแล้วก็หลงซื้อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุด

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: ซึ่งเครื่องสำอางปลอมนั้นอาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารประหลอดสารก่อมะเร็งสารหนูแบริเรียมและแคชเมียมยังมีเชื้อแบคทีเรียหรือมูลสัตว์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วนำไปสู่การเกิดแผลเป็นผุพองแผลอักเสบอาการแสบร้อนและทำให้ใบหน้าเสียโฉมได้ค่ะโดยเฉพาะเครื่องสำอางปลอมถ้าหากเอาไปแต่งหน้าในช่วงบริเวณรอบดวงตาอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเครื่องสำอางปลอมนั้นเข้าสู่ดวงตาแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ครีมกันแดดนั้นช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่อยู่ในแสงแดดและถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อผิวหนังเราแล้วส่งผลให้เกิดอาการผิวไหม้แดดหรือทำให้ผิวแก่ก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังการป้องกันแสงแดดด้วยครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพผิวอาการของผิวหน้าที่ถูกแสงแดดทำร้ายผิวหน้าจะเกิดอาการแดงแสบร้อนแห้งลอกและอาจมีอาการคล้ำขึ้นหากยังขาดการปกป้องจากครีมกันแดดก็อาจนำไปสู่ปัญหาผิวหน้าเกิดริ้วรอยกระฝ้ารอยเหี่ยวย่นรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งวิธีในการรักษาฝ้าและกระที่เกิดจากแสงแดดวิธีเดียวคือต้องเลี่ยงแสงแดดในเวลา10 โมงถึง 16 นาฬิกาคือตั้งแต่10 โมงจนถึง 16 โมงเย็นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามสวมหมวกกางร่มใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดที่มันมี SPF 30ขึ้นไปทาเป็นประจำค่ะทาก่อนออกแดดสัก15 นาทีรวมไปถึงการรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดหาวิธีผ่อนคลายก็จะช่วยป้องกันฝ้าแดดได้ครีมกันแดดนั้นคือสารกันแดดที่แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือสารกันแดดทางกายภาพจะปกป้องผิวด้วยกลไกการสะท้อนรังสี UV ทำให้รังสีนั้นไม่สามารถผ่านลงไปทำร้ายผิวมีความปลอดภัยมากกว่าแต่มักทำให้เกิดปัญหาใบหน้าขาววอกหลังการทาครีมกันแดดที่มีสารกันแดดทางกายภาพอีกอันหนึ่งคือสารกันแดดทางเคมีค่ะอันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องผิวด้วยการดูดซับเอาพลังงานรังสี UV เอาไว้ที่สารกันแดดข้อดีคือไม่ทำให้เกิดปัญหาหน้าวอกแต่ความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าสารกันแดดทางกายภาพครีมกันแดดที่จำหน่ายกันในท้องตลาดทุกวันกลับพบว่ามีหลากหลายคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นการปกป้องผิวจากมลภาวะหรือรวมไปถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันน้ำกันเหงื่อกันทรายไม่ให้มาครูดเอาฟิล์มกันแดดให้หลุดออกจากผิวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรามาดูว่าทำไมคนที่เขาผลิตแบบผิดกฎหมายปลอมแปลงเครื่องสำอางเขาถึงยังทำอยู่เพราะเครื่องสำอางปลอมนั้นสามารถวางจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางของแท้แต่ได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากต้นทุนมันถูกกว่าอีกอย่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันเพิ่มโอกาสให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้าถึงทุกระดับชั้นสังคมในหลายๆเรื่องมากขึ้นก็เลยทำให้พวกเขาเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องสำอางปลอมในปริมาณที่สูงและความเสี่ยงธุรกิจของเขาก็ต่ำเพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้าของแท้วัตถุดิบที่ใช้ก็มักจะเป็นคุณภาพต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ศักยภาพของตลาดมันขนาดใหญ่ขึ้นมีกลุ่มบริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับปานกลางรองรับเพราะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะซื้อสินค้าของแท้อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายก็อาจจะไม่ค่อยรัดกุมสักเท่าไหร่นี่แหละจ้ะจึงมีของปลอมเกลื่อนเมือง

ของแท้ของปลอมสังเกตกันได้แล้วอย่าลืมมาให้ความสำคัญกับวิธีเก็บและการใช้เพราะสำคัญพอกันครีมกันแดดต้องเก็บไว้ในที่แห้งปริมาณการทาก็ต้องทาให้ถึงหรือการทาซ้ำระหว่างวันก็ต้องจำเป็นรวมถึงอายุไขของครีมกันแดดต้องอยู่ประมาณ3ปีแพทย์หญิงของขวัญเคยโพสต์เอาไว้ว่าความเสถียรของกันแดดถ้ากันแดดไม่เสถียรค่า SPF ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าการตรวจออกจากโรงงานค่า SPF 50 PA บวกๆแต่พอมาถึงผู้บริโภคอาจเหลือแค่5เพราะฉะนั้นกันแดดที่ดีต้องเสถียรและกันแดดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตุนค่ะมันไม่ใช่สิ่งของหายากพอหมดหลอดเมื่อไหร่เราก็ซื้อหลอดใหม่เพื่อจะได้รสใหม่สดเสมอเพราะครีมกันแดดนั้นมีอายุเพียง3ปีและมักจะเสื่อมลงตามกาลเวลานะจ๊ะเราจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือผู้ผลิตเครื่องสำอางที่เชื่อถือได้และระลึกเสมอว่าเครื่องสำอางราคาถูกอาจมีผลเสียมากกว่าเมื่อเราสั่งซื้อมาใช้งานเพื่อความมั่นใจเราควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางในร้านที่เรามั่นใจว่าเป็นของแท้อย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าหรือเลือกดูจากผู้ผลิตเครื่องสำอางว่ามีโรงงานผลิตนี้จริงหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอเครื่องสำอางปลอมได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมไตรโชโคทรัมบูแรนซ์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: และประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกลับมาอีกแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95โดยมีดิฉันทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะสำหรับโอ้โหเสียงกุกกักกุกกักแบบนี้มาปั๊บแสดงว่าอาจารย์ทนายวินัยมาแล้วจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งมีพิธีกรผู้บริการสาวสวยสุดนะครับสาวสอเลยครับนะครับแล้วก็มีทนายหนุ่มนะครับน้อยเสียงนะครับอาจจะแอบแห้งไปบ้างเป็นปกติเพราะเสียงผมก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระก็

0: ครับแต่เนื้อสาระไม่แหบไปด้วยนะครับก็เต็ม 100% เหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณแหม่มนะครับได้ไปรีแลกซ์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงไหมครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะพอจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการคล่อมรางรถไฟอะค่ะในอีกหลายๆกรณีก็เลยจะถามอาจารย์หยิบขึ้นมาเป็นข้อสงสัยนะคะว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้ทำไมพี่ตำรวจอะค่ะเขาไม่ไปยืนแถวรางรถไฟแล้วจับปรับไม่ผิดอะคะอาจารย์คะ
0: คนที่เขาเรียกที่ฝ่าไม้กั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือประเทศกูมีนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่อุทาหรณ์มีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ทำอะไรไม่มีวินัยเนี่ยนะครับคือไทยแท้นี่คือแบบไทยๆอ่ะครับตำรวจก็แบบไทยๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็แบบไทยๆสบายสบายตายก็ช่างมันนะครับกูไม่สนใจกูก็จะเอาแบบรูปแบบของกูแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆหนารู้ไหมว่า
1: ค
0: ุณไปเลเล่อประมาทกระทำอย่างเนี้ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้นะครับสังคมหรือคนอื่นเนี่ยอีกมากมายนะครับเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องหลายๆเรื่องเลยนะก็ตามมานะครับถ้าเราได้คิดทบทวนในการดำรงชีพดำรงชีวิตใช้วิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนนะครับให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายระมัดระวังนะครับตามหลักธรรมะตามหลักที่ควรจะเป็นกับชีวิตนะครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องใจวิงาไม่ต้องขวนขวายเลยมากจนเกินเลยจากที่ควรจะเป็นนะครับชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปคว้าหาอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับแม้จะฝืนร่างกายฝืนธรรมชาติเนี่ยนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการที่เราฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์นะครับนะครับไปฝ่ากฎกติกาเนี่ยนะเราไม่เคารพกติกาผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะทำให้คนอื่นอีกหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนเสียหายไปด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดไปว่าทำไมมันมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกทม.นะครับรู้สึกรัฐมนตรีนะครับคมนาคมเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับผมว่าถ้าทุ่มทุนครั้งเดียวเนี่ยนะครับงบที่ว่าเป็นของรัฐถะที่นำไปใช้โครงการต่างๆนะครับถ้านักการเมืองคาดการเนี่ยเลิกละเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนนี้มาทำอุโมงค์รถยนต์รถไฟเนี่ยนะครับตรงจุดตัดเนี่ยผมว่าก็ไม่เกิดเหตุลักษณะเนี้ยทำท่านะครับพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งที่เขาบอกวัวหายแล้วล้อมคอกเป็นลักษณะนี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับก็เนี่ยคุณแบบนะครับไม่ใช่รัฐบาลประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ก็แบบไทยๆนะครับคือมาคิดแก้ปัญหาเนี่ยหลังจากปัญหาเกิดแล้วนะครับไม่คิดการอะไรล่วงหน้าไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอเมริกาพวกนี้นะครับที่เขาคิดแผนไว้ล่วงหน้าเป็นหลายสิบปีอ่ะแต่บ้านเราตามหลังปัญหาอยู่นะครับเรื่อยไปนะครับก็ต้องติดตามดูว่าเมืองหลวงเมืองเอกเมืองที่สังคมโลกบอกว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุลักษณะนี้ภาพลักษณ์แบบนี้มันออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะครับมันก็ถูกติฉินนินทาถูกก็เรียกว่าคะแนนอาจจะตกไปบ้างนะครับแต่ถ้ารัฐบาลนักการเมืองนะครับคิดทำเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเพื่อสังคมเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับเพราะช่วงนี้รัฐบาลก็โดนโจมตีโดนมีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้าไปไม่กี่เดือนเนี่ยก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับก็จ้องกันจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าไปมันต้องถอนทุนอ่ะทุนกูลงไปเยอะนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วคืนไปแล้วบางคนยังไม่ได้มันก็ต้องแสวงหากันอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ว่าตามดูตามทำอยู่นะครับจ้องมองอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ผมว่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติหรือชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมีการแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตาม

มาดูนะครับแต่ว่าสำหรับดอกเบี้ยโหดนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับร้อยละ10ร้อยละ20ต่อเดือนหรือ300ต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดอกท่วมต้นเลยนะครับสำหรับป้านะครับป้าทั้งหลายนะครับคือผมเนี่ยไปทำไปก็มีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับและก็ไปทำคดีที่สู้คดีกันเนี่ยนะครับเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากนะครับแล้วศาลก็จะลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยคือพอเราคิดดอกเบี้ยเขาเกินอัตราเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าบาท50 2บาทเนี่ยนะครับก็ยังพอถูไถกันไปได้นะครับแต่ว่าถ้า120ต่อเดือนหรือว่า300ต่อปีพวกเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนอ่ะจริงๆเขาร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ยเราก็เอาน้ำเย็นไปช่วยเขาเนี่ยระดับหนึ่งนะครับโอเคอาจจะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นิดหน่อยผมว่าใครไม่ว่าหรอกนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกินเลยเพราะว่าพอมีคดีความเนี่ยเราก็เป็นทนายจำเลยไปต่อสู้คดีที่โจทย์ปล่อยกันกู้ให้จำเลยเนี่ยคุณแม่บางทีเขาเอาไปปล่อยกู้ยืมไปนะครับบอกว่าปล่อยกู้เนี่ยเหมือนคดีดารานักแสดงท่านหนึ่งนะครับที่ว่าในวงการดาราด้วยกันแล้วก็หยิบยืมเงินอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนต่างๆนะครับซึ่งจริงเนี่ยเงินที่เอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปปล่อยกู้หรอกเขาก็เอาไปใช้ของเขาเองนะครับแต่เสแสร้งว่ามีผู้จะกู้ต่อก็เสนอดอกเบี้ยให้กับพวกดาราเพื่อนด้วยกันเนี่ยสมมติร้อยละ5ต่อปีร้อยละ5ต่อเดือนมันก็ผิดกฎหมายนะครับเดือนหนึ่งก็ได้บาท25เท่านั้นเองนะครับหรือปีหนึ่งก็15ต่อปีนะครับจะเอาเกินเลยไม่ได้แต่พอเกินเลยเมื่อไหร่ซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยเสนอให้ดอกเบี้ยเองเนี่ยเสนอแต่ที่คุณได้ยืมไปเนี่ยเพราะเหตุเพราะเสนอก็แสดงว่าเรามีความมุ่งหมายเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายก็คือดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีหรือบาท25ต่อเดือนเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยพอมีความผิดเกิดขึ้นเขาช่อโกงจริงอ่ะนะครับซึ่งเราควรจะ ดำเนินคดีช่อโกงกับเขาได้เพราะเขาช่อโกงเพราะไม่ได้มีคนที่พูดจริงๆหลอกเราให้เราเชื่อ เอาผลประโยชน์มาล่อผลตอบแทนมาล่อซึ่งเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับกลายว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกช่อโกงแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าถือว่าเราเป็นผู้มาศาลด้วยมือไม่สะอาดหรือไม่ใช่ผู้สายโดยนิติในเพราะเราไปคิดดอกเบี้ยก็เกินจากกฎหมายกำหนดนะครับวันนั้นผมไปขึ้นคดีนะครับยอดเงินตั้ง40ล้านยืมกันประมาณ140กว่าครั้งนะครับแต่ว่าพอมันมีสเตทเมนต์เนี่ยพอเงินกู้มาพอจ่ายคืนเนี่ยมันคำนวณแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกินจากกฎหมายกำหนดก็คือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอ่ะนะครับคาดว่าเราเนี่ยนะครับถูกช่อโกงก็จริงหรือช่อโกงไม่ช่อโกงไม่รู้นะครับแต่ว่าพอไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายปั๊บกลายเป็นเรานี่ไม่สุจริตและมือไม่สะอาดแล้วนะครับพอคดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความลึกก็เป็นคดีปฏิบัติธรรมยอมความกันได้นะครับคือความเป็นความผิดส่วนตัวพอเราเป็นมือไม่สะอาดหรือว่ามีส่วนในการทำผิดไม่ใช่ผู้สายโดยนิติใดที่ผมบรรยายไปสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับก็ทำให้เราใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ได้เพราะมันเป็นความผิดส่วนตัวไปกล่าวโทษไม่ได้ไปร้องทุกข์ไม่ได้ว่าสอบสวนไม่ได้เราไปฟ้องศาลเองพอถูกทนายถามค้านทนายจำเลยถามค้านเนี่ยมันเป็นหลักฐานมันชัดอ่ะเพราะเราใช้วิธีโอนเงินทางสเตทเมนต์จากบัญชีสู่บัญชีเนี่ยเงินต้นมาแสนหนึ่งนะครับดอกเบี้ยร้อยสองก็แสนหนึ่งก็นะ 2,000 ต่อเดือนนะครับแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยพอโอนกลับมาเนี่ยมันคำนวณได้ว่าเกินบาท25ต่อเดือนมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเราเดินคดีกับเขาคดีอาญาไม่ได้

0: พอเราจะฟ้องแพ่งเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ดอกเบี้ยที่กฎหมายที่จ่ายมาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจำเลยเนี่ยนะครับผู้ที่จ่ายมาเนี่ยบอกดอกเบี้ยเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยว่าเกินกฎหมายนะครับจำเลยก็ฟ้องเรียกคืนไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไม่มีดอกเบี้ยโจทก็เอาเงินตัวนี้ไปเป็นดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาไปตัดเงินต้นนะครับปรากฏว่าจ่ายไปจ่ายมาบางทีดอกเบี้ยเนี่ย ที่จ่ายมาผิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับท่วมจำนวนเงินต้นเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราฟ้องเรียกเงินต้นไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะทุกอย่างถูกจ่ายด้วยดอกเบี้ยผิดกฎหมายเอามาหักเงินต้นหมดเลยไอ้กรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆอยู่นะครับซึ่งทุกคดีหรือจริงๆถ้าคุยกันได้ผมก็พยายามคุยปริบนอมนะครับว่าให้มีการทำสัญญาและก็อาญาคุณถอนไปแล้วแพ่งก็เจรจาและก็ผ่อนชำระเนี่ยแต่ว่าจำเลยไม่มีหลักประกันเขาก็ไม่เอานะครับก็ต้องเดินคดีกันไปนะครับพอเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าพอจะไปฟ้องว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายเขาไม่ได้ก็ต้องบิดข้อเท็จจริงให้เป็นเรื่องร่วมทุนร่วมหุ้นไปเนี่ยซึ่งมันจะกลายเป็นความเท็จไปพอเป็นความเท็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จ จะมีคดีอาญากลับมาเราได้อีกนะครับอันนี้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องนะครับประชาชนหรือว่า FC ของ FM95 นะครับ การจะปล่อยเงินกู้อะไรต่างนะครับมันสามารถทำได้มันต้องมีวิธีการให้มันรอบคอบนะครับเพราะเวลาผ่านบัญชีเนี่ยมันมีเลขบัญชีซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถทบกันได้เอามาเทียบกันได้ก็จะเห็นภาพชัดว่าไอ้เงินที่โอนคืนมามีเงินต้นและมีเงินแถมมาไอ้เงินแถมเนี้ยคำนวณมาแล้วเนี่ยมันเกินร้อยละ15ต่อปีอันนี้เจ้าหนี้เลี่ยงทุกรายนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่ทำเห็นว่าการที่เรากระทำการอะไรที่ไม่สุจริตเนี่ยกฎหมายก็จะมาคุ้มครองเราทั้งที่เราเป็นผู้จ่ายนะครับแต่เรามีส่วนที่แสวงหาส่วนที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยการเป็นมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็แพ้คดีได้นะครับทั้งพยานหลักฐานเนี่ยจำเลยช่อโกง 100% นะครับบางคดีเนี่ยแต่ไปแพ้ด้วยเทคนิคตรงเนี้ยนะครับด้วยข้อกฎหมายตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทบทวนเหมือนกันนะครับสำหรับนายทุนก็ดีแต่ว่าคนที่เอาเงินเขาไปก็ดีนะครับก็ต้องคิดตอนที่เดือดร้อนว่าเขาช่วยเหลือเรายังไงหาวิธีจ่ายแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยโหดก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับอย่าง20ต่อเดือนอาจจะคุยกันได้เหลือสัก2บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยผมว่ารับกันได้นะครับคือถ้าใช้แบบวิถีไทยๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบกันได้ถ้าไม่โหดจนเกินไปนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์กรุณาชี้แจงนะคะว่าเนี่ยด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีหลักฐานแบบเอาใหม่ทำไมเป็นคนดีอาจารย์แบบใช้เงินสดค่ะมาเจอหน้าแล้วก็คืนเงินสดยืมเงินสดดอกเบี้ยโหดแบบนี้ล่ะค่ะแล้วแบบมีวินมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดดำมีหมวกกันน็อกดำถุงมือดำกางเกงดำเสื้อดำค่ะอาจารย์ไหวไหมคะสู้ได้ไหมคะถ้าแบบเป็นในทุนนะคะ
0: คือก็ถ้าคุณแม่มเปิดประเด็นอย่างนี้มาเนี่ยมันก็พยานหลักฐานที่เวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยก็คือผมว่าพวกมืออาชีพจริงๆเนี่ยที่เขาใช้ทำเป็นกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่มีการโอนบัญชีนะครับผมคิดว่าเหมือนพวกแขกนะครับที่เขาทำกันนะเขาเก็บดอกตอนปั่นจักรยานไม่เก็บนะเคยเห็นในอดีตนะครับเขาจะไม่มีการโอนฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็พอขึ้นสู่ศาลเนี่ยบางทีเราเป็นจำเลยเนี่ยก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับถ้าก็บอกเขาเก็บ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่โดยปกตินะครับการปล่อยเงินกู้แล้วหลักประกันไม่มีเนี่ยโดยหลักมันไม่น่าจะ15ต่อปีนะครับโดยวิธีน่าจะเกินนะครับแล้วแถมจ้างคนมาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยมันทำท่าจะไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมเพราะว่าผมไปขึ้นศาลแหละนะครับแล้วก็ตอนแรกก็บอก

0: 102ต่อเดือนซึ่งผิดกฎหมายสักพักหนึ่งก็บอก102ต่อปีแล้วก็ศาลทักว่าคุณจะไหวเลย102ต่อปีอ่ะนะครับตามกฎหมายมันก็15ต่อปีอยู่ที่คุณมาต่ำกว่ากฎหมายอีกเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือใครจะเชื่อคุณไหมคุณลองคิดด้วยดีและกลับเปลี่ยนใหม่ว่ากลับมา102ต่อเดือนอีกนะครับตอนแรก102ต่อเดือนตอนเราถามพอเขาติงบอกอ่ะ102ต่อปีพอศาลทักขึ้นมา2ต่อปีจะไหวแล้วถ้าตามกฎหมายยัง15ต่อปีมันถอยกลับไปว่าเออถ้าจริงๆ102ต่อเดือนนะครับก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารมันปรากฏชัดนะมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพวกมืออาชีพอย่างคุณแหม่มคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีด้วยเงินสดนะครับแล้วก็อาจจะให้มีการเซ็นหลักฐานว่าได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้เลยนะขึ้นก็ไม่รู้ยอดเท่าไหร่บอกขึ้นศาลก็บอกว่าร้อยละบาท25ต่อเดือนมันจะเถียงยังไงอ่ะนะครับเว้นแต่จำเลยเนี่ยทุกวันที่หนึ่งเนี่ย ทุกวันที่หนึ่งเนี่ยจำเลยก็จะถอนเงินจากบัญชีเนี่ยนะครับเอามาให้พวกหมวกเหล็กเนี่ยนะครับ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเงินจะออกจากบัญชีสมมติว่าร้อยละห้าต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นแสนหนึ่งก็อาจจะ 5,000 ต่อเดือนนี่เนี่ยทุกวันที่หนึ่งสเตทเมนต์เขาถูกถอนได้ 5,000 5,000 เพื่อเอามาให้กับพวกหมวกเหล็กนะครับหรือถ้าฝ่ายจำเลยมันก็เวลาพูดคุยอย่างเงี้ยบอกว่าเซ็นบางทีมันอาจจะมีเครื่องอัดเสียงอยู่ในกระป๋องกระเป๋าหรือวิดีโออ่ะนะครับส่องมาแล้วก็เวลามารับเงินเนี่ยพี่102นะบอกต้องแก่ด้วยนะเราไม่ได้ลงรายละเอียดในสมุดเนี่ยแต่มัน102ครบถ้วนนะเดี๋ยวพี่ไปเบี้ยวระหว่างทางมีปัญหาอีกว่าหลักฐานไม่เขียน102อ่ะว่าเซ็นไปอ่ะเงี้ยมันก็มีเสียงบันทึกแล้วก็มีภาพวิดีโอก็เก็บภาพนะครับไอ้มือปืนเนี่ยมาเก็บค่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็พอพิสูจน์ได้อยู่นะครับ1ถอนจากบัญชีวันนั้นกด ATM เนี่ยก็ 5,000 นะครับมีสลิปอยู่แล้วเขียนว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เราไปเอาไปให้ไอ้ที่มีมาเป็นหมวกเหล็กมาเนี่ยนะครับก็อาจจะให้เซ็นว่าดอกเบี้ยเดือนนี้จ่ายแล้วรับแล้วแต่ไม่บอกยอดเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าจริงๆบาท25บาท25ต่อเดือนแต่เราบอกไม่ใช่มันหน้าต่อเดือนอาจจะมีอะไรมาพิสูจน์ก็คือไอ้รายการเราอาจจะกดเงินจาก ATM แล้วมีสลิปอยู่เก็บไว้เราเขียนเลยว่าดอกเบี้ยเดือนนี้ให้กับเจ๊แหม่มอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่ะก็เป็นพอนำสืบพยานบุคคลได้นะครับแม้ไม่มีการโอนทางบัญชีนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะคดีอาญาเนี่ยเวลาสืบกันมันเป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ทิ้นข้อสงสัยเมื่อจำเลยก็ต่อสู้ก็คุณต้องพิสูจน์ได้ถ้ามีข้อพิรุธน่าสงสัยศาลก็อาจจะเชื่อดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกฎหมายอยู่ดีคุณน่ะเป็นไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นกฎหมายรองรับอ่ะนะครับเป็นคนนอกกฎหมายกระทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ
1: ค
0: ันนี้ก็ยกฟ้องได้อยู่ดีนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะแม่เป็นคนดีอีกละมันมีกรณีหลานแสบอะค่ะขโมยโฉนดป้าแท้ๆเลยนะคะไอ้หลานก็หลานแท้ๆเหมือนกันนะคะเอาไปจำนำค่ะแล้วก็เอาไปเล่นการพนันค่ะ2วันนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะอาจารย์แต่ข้อสงสัยคือหลานแสบเนี่ยนะคะเขาเอาโฉนดป้าค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าไป
0: จำนำ
1: มันทำได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เจ้าของชื่อไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับผู้ที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับที่รับจำนำคือถ้าเป็นรถยนต์นาฬิกาแหวนปากกงปากกาเนี่ยมันเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่มีทะเบียนน่ะมันเห็นมันไม่รู้ของใครอยู่ที่ใครต้องสันนิษฐานให้คนนั้นเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะเมื่อเป็นโฉนดที่ดินมันปรากฏชื่อชัดเจนว่าชื่อนางดำแล้วก็นายเขียวมากู้เอามาจำนำเนี่ยมันไม่ตรงคนอยู่แล้วนะครับและผู้รับจำนำยังรับจำนำเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่เรียกว่าจำนำหรอกนะครับจริงๆว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินก็เหมือนเอาทะเบียนเอาโฉนดน.3มาเป็นหลักประกันแล้วเขายึดถือไว้

0: แต่มันต้องเป็นของคนคนนั้นอันนี้กลับเป็นของคุณยายใช่ไหมรู้สึกจะเป็นยายหรือเป็นแม
1: ่เป็นป้าค่ะเป็นป้า
0: เป็นป้าเนี่ยคือป้าไม่มีส่วนด้วยเกี่ยวข้องเนี่ยและไม่ได้ประมาทเลินเล่ออะไรด้วยนะครับไอ้อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่ผูกพันป้าผู้รับจำนำรับไว้เนี่ยกึ่งๆจะเข้ารับของโจรด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายถ้าคุณไม่รับไว้เนี่ยนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เมื่อเป็นเอกสารโฉนดที่ดินเป็นชื่อของคุณป้าคนเดียวและสิทธิของเขาเนี่ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยก็ถือเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา188ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ตัวหลานเนี่ยมีชื่อร่วมในโฉนดนี้อยู่ด้วยแล้วเอาไปเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันไอ้ป้าตาที่ว่าเนี่ย1188เนี่ยเป็นการลักเอกสารของคนอื่นเนี่ยที่ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ด้วยถึงจะผิดมาตรานี้นะแต่ถ้าผู้ต้องหามีสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่งหรือกี่ส่วนก็แล้วแต่มันจะไม่ผิดมาตรา188แต่ว่าเราก็จะไปใช้สิทธิ์เป็นเรื่องถ้าอยู่ที่เขาว่ายักยอกเอกสารยักยอกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ้าเอาไปแอบเอาไปก็เป็นการลักเอาไปซึ่งโฉนดที่ดินซึ่งมันมีเจ้าของร่วมมันทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้ต้องหาเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเอาไปโดยเขาไม่ยินยอมนะครับก็จะผิดลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์เพราะเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ถ้าป้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเอาไปนะครับก็จะเข้า188นะครับเอาเอกสารของผู้อื่นไปแต่ว่าผู้อื่นคือผู้ต้องหาไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยนะครับแต่พอถ้าแกมีส่วนอยู่ด้วยป้าสอบสวนจะแจ้งข้อหานี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์นะครับ
2: ครับผม
1: ค่ะเวลาได้พอดีเวลาค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทางนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22ปีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรืองคงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงษ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทร์นิพารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะหลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ก
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคม
7: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ขายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ขายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: โหโชคดีที่รักคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสยันสัญญานะคะคุณผู้ฟังค่ะแม่ทำไมฉันต้องทำเสียงนี้ด้วยเนาะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์จามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของภาษากฎหมายซึ่งต่อเนื่องนะเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ไปเรื่องของเจ้าหนุ่มนะคะเขาเอาโฉนดนะคะของป้าโดยการลักขโมยอะค่ะไปจำนำนะคะโฉนดที่ดินเขาเรียกว่าจำนำลอยโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินและอาจารย์ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเอาไปเสียแล้วก็ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ป้าที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นป้าแท้ๆในช่วงนี้ค่ะอาจารย์จะอธิบายต่อเนื่องเลยนะคะจากจำนำเมื่อสักครู่จะมาต่อที่จำนองและการบังคับจำนองอาจารย์มากุ๊กกุ๊กกระกักอยู่ในสายอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์อธิบายเลยค่ะ
1: ครับก็คือเราก็ว่าเรื่องทรัพย์สินมาหลายสัปดาห์นะครับก็จะไปว่าจริงๆพอเรามีทรัพย์สินเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของสิทธิ์ทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ที่จะทำที่จะนำเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปขอสินเชื่อต่างๆนะครับเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจในค่าจ่ายประจำบ้านค่าศึกษาเล่าเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับไปใช้เพื่อประกันหนี้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็ทรัพย์สินที่เอาไปประกันหนี้ได้ทรัพย์สินก็จะมีทั้งทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดกับที่ดินอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายภาพมันจะชัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับนาฬิกาโรเล็กซ์พระเครื่องที่ราคาสูงๆนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปจำนำนะครับนำไปจำนำได้แต่โฉนดที่ดินเนี่ยนะครับนำไปจำนำไม่ได้เพราะโฉนดที่ดินมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ประเภทคือเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบรองรับอสังหาทรัพย์คือรองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินนะครับซึ่งถ้าเจ้าของเอกสารเนี่ยไม่ประสงค์จะจำนองก็มีนะครับก็ไปยืมเงินเขาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็นคล้ายๆว่าเซ็นหนังสือมอบหน้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ไว้เนี่ยให้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจำนำนะครับและไม่ใช่เป็นการจำนองนะครับเพราะการจำนองเนี่ยจะต้องนำโฉนดที่ดินเนี่ยต้องไปจดทะเบียนต้องไปตาไว้นะครับในกฎหมายบอกเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคำว่าตานี่คือเอาไปจดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดินนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็เป็นสำนักงานที่ดินถ้าเป็นน.3ก็นายอำเภอจังหวัดกาญจน์แต่ณปัจจุบันเนี่ยทั้งโฉนดที่ดินทั้งน.3เนี่ยถูกรวบมาอยู่ในอำนาจมาอยู่ในอำนาจของเจ้ามาที่ดินจังหวัดแต่ละที่แต่ละสาขานะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นการจำนองนะครับแต่ถ้ารถยนต์นะครับเราเป็นหนี้รถยนต์ให้เขายึดถือไว้เนี่ยนะครับเอาไปตึงไว้อย่างเงี้ยลงจำนำก็ดีคนจำนำทั่วไปก็ดีนะครับเราต้องเอาทรัพย์สินเราเนี่ยต้องให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ยึดถือไว้นะครับส่วนจำนองเนี่ยเนื่องจากใช้เอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นเงินการเลยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนะที่จำนองให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันนะครับตัวเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งมีเขาไปตาไว้แล้วเนี่ยมันมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวนะครับเป็นเจ้าหนี้ที่เขาเรียกเป็นเจ้าหนี้มีบุญมาสิทธิ์หรือเป็นเจ้าหนี้ชั้นหนึ่งนะครับถ้ามีการยึดทรัพย์สินไปเนี่ยที่จำนองเนี่ยออกขายท่อตลาดนะครับไม่ว่า จ้าหนี้ที่เป็นผู้รับจำนองฟ้องยึดทรัพย์หรือเจ้าหนี้สามัญอื่นฟ้องและยึดทรัพย์นะครับถ้ามีการขายทอดตลาดผู้รับจำนองเนี่ยมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวจะต้องรับชำระหนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นจำนำก็อย่างที่บอกว่าต้องเอาทรัพย์สินไว้ที่กับผู้รับจำนำดังนั้นถ้าผู้รับจำนำเนี่ยนะครับบางกรณีก็มีจำนำรถและก็มีคู่มือทะเบียนรถเนี่ยให้ไว้กับผู้รับจำนำและวันหลังเนี่ยผู้จำนำเนี่ยนะครับไปขอรถกลับมาใช้ก่อนไอ้อย่างนี้สภาพการจำนำเนี่ยก็ถือเป็นการส่งมอบคืนให้กับผู้จำนำสิทธิจำนำก็จะหายไปนะครับก็เหลือสัญญากู้เป็นเจ้าหนี้ธรรมดาดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดมีการฟ้องร้องยึดรถกันเนี่ยขายทอดตลาดเนี่ยนะครับผู้รับจำนำเดิมเนี่ยซึ่งกลายสภาพเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญกับเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญคนอื่นๆเนี่ยเมื่อยึดรถขายแล้วเนี่ยต้องมาแบ่งเงินที่ขายทอดตลาดแชร์ตามส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะต่างกับจำนองนะซึ่งมีรวมสิทธิ์และได้ก่อนแต่เรื่องนี้ถ้ารถนะครับอยู่ที่ผู้รับจำนำแล้วเจ้าหนี้สามัญอื่นเนี่ยยื่นฟ้องผู้จำนำเนี่ยแล้วเราไปยึดทรัพย์สินที่จำนำจากผู้รับจำนำเพื่อขายทอดตลาดไอ้กรณีอย่างนี้ผู้รับจำนำเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินตัวนี้คือต้องได้ก่อนเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้รับจำนองนะครับจากนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้นะครับเราต้องรู้สิทธิ์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนไหวได้ไปนู่นไปนี่ได้มีล้อเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องยึดทรัพย์สินตัวนั้นไว้ถ้าเราเป็นผู้รับจำนำนะครับยึดไว้เพราะเราจะรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะครับแต่นี้ถ้าเราเป็นผู้จำนำทำยังไงก็แล้วแต่ให้รถอยู่ที่เราแล้วก็เอาแก้คู่มือทะเบียนรถไปอยู่ที่เขานะครับก็อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจำนำเจ้าหนี้ก็แค่มีสิทธิ์ยึดคู่มือทะเบียนรถเวลาจะขายก็ขายยากเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่หัวใส่ที่เขาแจ้งหายแล้วไปออกก็เรียกว่าไปออกเล่มใหม่นะครับนายทะเบียนออกให้ใหม่มารถไปขายคนอื่นไปไอ้อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ที่รับจำอยู่เดิมก็จะเสียโอกาสมากพอรถไม่อยู่แล้วเขาขายคนอื่นไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าพอไปฟ้องร้องหนี้เงินกู้เนี่ยก็ได้แต่คำรักษาเป็นตัวเลขมาว่าให้ชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้แต่ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่มีอยู่ในมือแล้วนะครับเราก็ถ้าแบบว่าเสียสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตามคำรักษาเลยนะครับส่วนจำนองไม่ต้องกลัวเมื่อมีการตาไว้ที่สำนักที่ดินนะครับหลังโฉนดมีเราเป็นเจ้าหนี้ยังไงมึงไปแจ้งหายนะครับไปขายคนอื่นนะครับเราในฐานะผู้รับจำนองเนี่ยก็มีทรัพยสิทธิ์อยู่กับที่ดินไหมมันติดไปนะใครซื้อกี่ทอดความเป็นผู้รับจำนองเนี่ยหรือหนี้จำนองมันจะติดไปหลังโฉนดนะครับไปตลอดเลยนะครับจากนั้นไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินพวกนี้ซึ่งมีพรบให้จดทะเบียนเครื่องจักรเครื่องบินรถยนต์ประเภทนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นมันจำนำเนี่ยต้องเอารถเอาเครื่องจักรไปไว้ที่เขานะครับแต่ว่ากฎหมายแก้เนี่ยให้จำนองได้นะครับพอจำนองได้เนี่ยรถก็จำนองได้เครื่องบินจำนองได้สัตว์นะครับยาสัตว์พาหนะเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณก็จำนองได้นะครับแต่จำนองได้ก็จริงนะครับเรามีสิทธิ์เหนือก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เหมือนรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่นิยมจะรับจำนองเพราะว่ารถมาอยู่ที่ผู้รับจำนองนะครับพอจดทะเบียนจำนองเหนือทรัพย์นี้จริงมันก็แอบขายได้เหมือนกันขายเถื่อนๆไปเนี่ยก็บังคับจำนองบังคับยังไงตัวทับไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอยู่ที่โรงงานเนี่ยถ้ามันไม่ถอดพาหนีมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็บังคับจำนองขายเท่าไหร่นำมาชำระหนี้เราก่อนได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นจำนำแต่เครื่องจักรอยู่ที่โรงงานนะครับแล้วไปบันทึกบอกว่าจำนำไว้แล้วให้ผู้รับจำนำเอาเครื่องเนี่ยกลับไปใช้อีกผมเคยบรรยายเมื่อหลายปีก่อนว่า การจำนี้กรรมรักษาเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับไม่ใช่จำนำที่แท้จริงนี่ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคนพอฟ้องปั๊บฟ้องจำเลยไอ้เครื่องจักรเนี้ยแม้จะบอกทำสัญญาว่าเป็นจำนำแต่ให้จำเลยกลับมาใช้ก่อนไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่จำนำที่แท้จริงเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายพอมีการยึดทรัพย์เจ้าหนี้ทุกคนก็แชร์กันนะครับในทรัพย์ตัวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์อันนี้ที่จะได้ก่อนก็ได้พร้อมๆกันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างจำนำกับจำนองนะครับทีนี้สาระสำคัญของการจำนองเนี่ยนะครับคือการกระทำจำนองเนี่ยก็คือพอเราเป็นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมาใช้เนี่ยแล้วเอาทรัพย์สินไปตึงเอาไว้เนี่ยนะครับมันทำได้ทั้งขายฝากกับจำนองนะครับขายฝากเนี่ย

0: คือเจ้าหนี้ชอบแต่ลูกหนี้ไม่ชอบเพราะว่าถ้าถึงกำหนดแล้วเราไม่ไถ่ถอนเนี่ยสิทธิในทรัพย์สินตกเด็ดขาดเป็นของผู้รับขายฝากไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจำนองเนี่ยทรัพย์สินยังเป็นของเราอยู่เพียงแต่เรามีภาระหนี้จำนองกับผู้รับจำนองซึ่งมันแตกต่างกันถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดเรียนจำนองนะครับเพราะว่าผมเมื่อเคยรับจำนองคนที่เดือดร้อนอ่ะบางคนเขาอยากให้เขาอยากขายฝากบอกว่าอยากให้อาจารย์สบายใจแต่เราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าถ้าพอขายฝากเนี่ยก็เหมือนการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดประมาณภาษีแล้วประมาณ 5% นะพอ 5% บางทีต้องการที่ต้องการเงินล้านหนึ่งนะครับที่ล้านห้านะครับราคาประเมินล้านห้านะครับพอมีการจดเบียนขายเนี่ยเขาก็ประเมินจากราคาของกรมที่ดินน่ะแล้วก็ประเมินล้านห้าเราเอาแค่ห้าแสนเนี่ยเอาแค่ล้านเดียวเนี่ยแต่พอเราไปขายฝากเราไปขายห้าแสนขายล้านเดียวเขาก็คิดว่าราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาทุนทรัพย์คืออยู่ที่ล้านห้าต้องเสีย 5% คิดดูว่าเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเงินแค่ห้าแสนเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเสียใช้จ่ายให้กรมที่ดินเนี่ยกับหนี้ที่เรายืมเขาเนี่ยที่กู้เขามันสูสีกันจนเราไม่เหลือนะครับไอ้อย่างเนี้ยเราเหมือนเป็นเราอยากจะช่วยเขาเราก็ให้เขาทำจำนองเพราะเขาจะเสียก็เล็กอะไรอ่ะทุนทรัพย์เนี่ย500,000ก็ 1% ก็นะครับเท่าไหร่ 1% ก็ 5,000 นะครับแต่พอจดเป็นขายฝากเขาคิดจากล้านห้า 5% เนี่ยอันนี้เงินหายหมดเลยนะครับนั้นก็มีความแตกต่างเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับนั้นเวลาเราจะทำนิกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามคุยกับเจ้าหนี้ว่าขอทำเป็นจดจำนองนะครับเพราะว่าไอ้ค่าคำขอ5 บาทนะครับค่าจดทะเบียนทุนทรัพย์นะครับ 1% เนี่ยนะครับร้อยละบาทแล้วสูงสุดไม่เกิน 200,000 นะครับมีลิมิตอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วก็อากรสแตมป์ก็ 0.05 บาทนะครับไม่เกิน 10,000 และเวลาไปถ่ายถอนก็เสียแค่50บาทแต่ถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยเขาเรียกค่าจ่ายเนี่ยเบิ้ลหลายเท่าเลยนะครับฉะนั้นถ้าผู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้เห็นใจหน่อยนี่ก็ให้เราขอร้องเราขอทำเป็นจำนองจำนองเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่ชำระหนี้เนี่ยนะครับเขาถึงจะฟ้องร้องบังคับจำนองซึ่งเราก็มีโอกาสไปซื้อไปยื้อแล้วก็หาตังไปจ่ายตอนหลังก็ยังได้อยู่จะต่างขายฝากนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการจำนองเนี่ยคือการจำนองมันเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีคน2คนคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเองก็จำนองกับเจ้าหนี้ไปนะครับประเด็นปัญหาก็ไม่มากมายแต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยนะครับอย่างผมไปยืมจะยืมเงินนะครับอวาสุเนี่ยครับแต่ไม่มีหลักประกันแต่คุณแหม่มมีนะครับผมมาขอให้คุณแหม่มเนี่ยเอาที่ดินคุณแหม่มเนี่ยไปประกันหนี้ผมเนี่ยนะครับ1 ล้านบาทอย่างนี้นะครับที่คุณแหม่มราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปประกันไว้กับพอวาสุให้คุณพอสุจ่ายผมนะผมมา1 ล้านคุณแหม่มก็รับประกันไปจดจำนองไปตาไว้คุณกับพอวาสุอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมเองอาจจะมีที่ดินเองหรือคุณแหม่มอาจจะใช้ทรัพย์สินคุณแหม่มไปจำนองก็ได้นะครับแต่ว่าภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมจะว่าต่อไปนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนจำนองเองทรัพย์สินผมเองและผมมีกู้เงินเองเนี่ยเจ้าหนี้สามารถสร้างสัญญาอะไรที่ให้ครบเวอร์ยอดหนี้ได้แต่ถ้าคุณแหม่มไปเป็นคนจำนองถ้าเป็นคนนอกคุณแหม่มไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาแก้มาจำนองประกันหนี้ให้ผมเนี่ยสิทธิบางประการเนี่ยพอ อวสุเนี่ยจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณแหม่มรับผิดชอบเกินจากทรัพย์สินราคาทรัพย์สินที่คุณแหม่มมีอยู่เนี่ยในทางกฎหมายก็ทำไม่ได้เป็นโมฆะนะครับทีนี้การประกันหนี้เนี่ยต้องเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับต้องเป็นมูลหนี้สมบูรณ์นะครับบางกรณีเนี่ย อย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปนะครับไปเป็นหนี้นะครับค่าหวยใต้ดินเพราะว่าสุขอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีอยู่นะครับแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณแหม่มก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้ผมและวันหลังผมไม่จ่ายตังค์1ล้านบาทให้พวสุเนี่ยนะครับพวสุก็จะฟ้องผมว่าผิดสัญญากู้ยืมอาจจะทำสัญญากู้ไว้ผิดสัญญากู้ยืมเงินและไปฟ้องคุณแหม่มบังคับจำนองในวงเงิน1ล้านบาทอย่างนี้นะครับผมก็ต่อสู้คดีได้ว่าหนี้อันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบกฎหมายไม่มีมูลหนี้อยู่จริงคุณแหม่มก็สู้คดีอย่างผมเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่าการจดจำนองครั้งนี้เพื่อประกันหนี้หวยใต้ดินหนี้การบันดาลเนี่ยเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีหนี้อยู่จริงนะครับถ้าฟังได้อย่างนี้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องนะครับพวสุนะครับและคุณแหม่มก็สามารถฟ้องแย้งเนี่ยให้เพิกถอนหนี้กรรมที่อยู่ด้านหลังว่าคุณแหม่มนะครับจดจำนองไว้กับพวสุให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตรงนี้ด้านหลังโฉนดได้โฉนดคุณแหม่มก็ด้านหลังก็คำว่าจำนองก็จะถูกขีดค่าออกไปนะครับแต่เนื่องจากโฉนดอยู่ที่พวสุเวลาคุณแหม่มฟ้องแย้งเข้าไปในคดีนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องแย้งให้เรียกโฉนดที่ดินคืนจากคุณวสุแล้วก็ให้ศาลที่พิพากษาให้มีการเพิกถอนการจดจำนองเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าอาที่ดินพอเราสารตัดสินคดีติดก็เอาโฉนดไปแล้วก็ขีดค่าด้านหลังสถาบันเจ้าที่ดินเขียนว่าผู้จำนองนะครับจำนองคุณแหม่มจำนองคุณวาสุอยู่เนี่ยก็ต้องเขาจะขีดค่าออกก็จะไม่หลังโฉนดเนี่ยไม่ปลอดภาระหนี้สินไม่มีหนี้สินนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือต้องจำนองหนี้ที่มีอยู่จริงหนี้ที่มีอยู่จริงเนี่ยแม้จะบังคับเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานการบังคับเนี่ยก็สามารถจำนองได้และบังคับจำนองได้อย่างสมมติว่ากรณีผมยืมเงินคุณวาสุเหมือนเดิมนะครับ1ล้านบาทแต่ว่าเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับผมก็ไม่ทำยากู้ไอ้หนี้นี้มีอยู่จริงคุณวาสุโอนเงินให้ผมจริงล้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีเซ็นสัญญากู้กันซึ่งกฎหมายบังคับว่าถ้ากู้เกิน 2,000 จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับไม่ได้ทำกันเชื่อใจกันแต่เพื่อความสบายใจผมเมื่อไปขอร้องคุณแหม่มว่าช่วยไปประกันหนี้ให้ผมหน่อยจดจำนองประกันหนี้กับคุณวาสุไว้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็สามารถจดจำนองประกันหนี้อันนี้ได้เพราะหนี้นี้มันชอบด้วยกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรในหนังสือที่จะฟ้องบังคับผมได้นั้นเวลาคุณวาสุฟ้องผมก็สู้ว่าฟ้องผมไม่ได้เพราะหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีนะครับแต่ฟ้องคุณแหม่มได้คุณแหม่มจะต่อสู้คดีว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผมกับคุณวาสุไม่มีหลักฐานในหนังสือเนี่ยสัญญาจำนองจึงไม่ครบเวอร์ไม่ครอบคลุมนะไม่สามารถบังคับได้เนี่ยอันนี้ข้อต่อสู้คุณแหม่มเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่านี่มีอยู่จริงแต่คุณวาสุบังคับผมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นนี่ที่เหมือนมีอยู่จริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีอยู่จริงนะครับหรือผมไปทำยากู้ไว้กับคุณวาสุ1ล้านบาทนะครับแล้วคุณแหม่มไปจดจำนองประกันแล้วคุณวาสุบอกว่าเดี๋ยวจดจำนองเสร็จจะส่งมอบเงิน1ล้านให้ผมแต่สุดท้ายเขาไม่ส่งคุณแหม่มก็จดจำนองประกันหนี้ผมเนี่ยซึ่งหนี้จำนองเนี่ยมันประกันได้ในหนี้ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จดจำนองไว้ได้แต่ปรากฏว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยคุณวาสุเนี่ยไม่ได้ส่งมอบเงินให้ผมก็ถือว่าสัญญากู้ยืมผมระหว่างคุณวาสุเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการส่งมอบกันไอการจำนองประกันหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยการจำนองนั้นก็ถือว่าไม่มีผลถ้ามีการฟ้องร้องคุณแหม่มก็เช่นเดิมนะครับก็สู้คดีว่าไม่มีมูลหนี้อยู่จริงไม่มีการส่งมอบนี่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ฟ้องแย้งขอเรียกโฉนดคืนและขีดค่าหลังโฉนดด้วยเนี่ยก็ใช้หลักการดำนองเดียวกันนะครับอันนี้คือนี่ที่จะจำนองกันได้หรือนี่ในอนาคตเช่นประกันนี่ลูกจ้างที่เข้าทำงานบางทีกรณีลูกจ้างที่อยู่ครับการเงินเนี่ยนะครับบางทีนายจ้างกลัวว่าลูกจ้างจะทุจริต ยักยอกเงินพวกนี้นะครับกฎหมายบังคับกฎหมายให้สิทธิให้นายจ้างเรียกหลักประกันคือให้เขาทำสัญญาแล้วก็จำนองเป็นประกันไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งขณะที่เราทำสัญญาจำนองประกันหนี้ลูกจ้างเนี่ยความเสียหายใดๆยังไม่เกิดแต่ถ้าอนาคตเกิดไปยักยอกทรัพย์ของบริษัทจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ไม่เกินวงเงินที่เราค้ำประกันไว้เนี่ยผู้รับจำนองก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการจำนองนะครับและก็การจำนองเนี่ยผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะครับถึงจะจำนองได้ซึ่งมีบางกรณีอย่างที่ดินที่เป็นที่ดินน.สามเนี่ยนะครับสมมติคุณแหม่มมีที่ดินที่เป็นน.สามนะครับชั้นน.สามระบุว่าคุณแหม่มเป็นเจ้าของสิทธิครองที่ดินที่ลาดกระบัง10ไร่คุณแหม่มขายที่ดินแปลงเนี้ยน.สามแปลงเนี้ยให้กับลุงเข้มไปลุงเข้มก็รับมอบครอบครองที่ดินเข้าไปจำประโยชน์ถูกมะม่วงแหละเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิในที่ดินแปลงนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยพอไม่จดทะเบียนจะมาที่ดินเนี่ยการซื้อขายเป็นโมฆะแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครองให้กับลุงเข้มไปนะครับลุงเข้มก็ได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้โดยการรับมอบการครอบครองสมรสการครอบครองคุณแหม่มก็เสียสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เพราะขายคุณลุงเข้มไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวน.ส.สามเนี่ยยังอยู่ที่คุณแหม่มนะครับไม่ได้จดทะเบียนให้มอบให้กับลุงเข้มไปด้วย วันหลังผมเดือดร้อนเงินเช่นเดิมก็ให้ของคุณแหม่มเนี่ยไปช่วยจำนองกันหนี้พอวาสุเนี่ยขณะที่คุณแหม่มเอาน.3ไปประกันหนี้คุณวาสุเนี่ยที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นของคุณแหม่มแล้วเพราะคุณแหม่มขายลุงเข้มไปแล้วเพียงแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนื่องจากไม่ทำสมานที่ดินเนี่ยนะครับแต่สิทธิคุณแหม่มไม่มีพอไปจำนองเนี่ย ก็บอกการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงอ่ะพอคุณแหม่มไม่ใช่แล้วเนี่ยสัญญาจำนองนี้ก็เป็นโมฆะนะครับส่วนมากเนี่ยคุณแหม่มไม่ได้ชู้เลยแต่พอยึดขายทอดตลาดอะไรไปเนี่ยลุงเข้มเนี่ยจะต้องไปร้องขัดทรัพย์ว่าสัญญาจำนองหรือกรรมรักษาตัวนั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินตัวนี้ไม่ใช่ของคุณแหม่มไม่ใช่ของลูกหนี้เขาสามารถร้องขัดทรัพย์ได้นะครับอันนี้คือหลักการให้เห็นว่าการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับทีนี้พอเราจำนองไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการต่อไปคือผู้จำนองก็จะต้องใช้หนี้แก่ผู้รับจำนองนะครับนี่พอถึงกำหนดครบปีอ่ะผมไม่มีเงินคืนคุณวาสุนะครับ1ล้านบาทอาจจะคืนไปบ้างแต่ไม่ครบนะครับพอถึงกำหนดเนี่ยผมผิดนัดไม่จ่ายหนี้กับคุณวาสุที่คุณวาสุเนี่ยจะบังคับเอากับที่ดินแปลงนี้เพื่อให้ใช้หนี้ก็เรียกบังคับจำนองเนี่ยนะครับหลักการคือคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวมาถึงผมว่าให้จำระหนี้นะครับโดยกฎหมายบอกในเวลาสมควรแต่ไม่น้อยกว่า60วันนะครับและก็เนื่องจากคุณแหม่มเนี่ยเป็นผู้จำนองซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่ตัวผมเนี่ยนะครับกฎหมายก็บังคับว่านะครับคุณวาสุเนี่ยเมื่อแจ้งผมมาแล้วเนี่ยว่าจำระหนี้ไปในไม่น้อยกว่า60วันแล้วให้เวลาผมไม่ต่ำ60วันเนี่ยหลังจากนั้นคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับบอกกล่าวการบังคับจำนองนะครับไปถึงคุณแหม่มว่าลงหนังสือคุณแหม่มบอกว่าผมไม่ผิดนัดแล้วได้บอกกล่าวบังคับจำนองไปที่บอกกล่าวให้ผมชำระหนี้แล้วนะครับและแจ้งคุณแหม่มไม่ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้นะถ้าลูกหนี้ไม่ชำระคุณแหม่มก็ต้องชำระแต่ไม่ชำระก็จะบังคับจำนองเพื่อเอาที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดภายใน15วันนะครับนับจากแจ้งผมและต้องแจ้งคุณแหม่มภายใน15วันนี้ถ้าคุณวาสุไม่ดำเนินการในหมดเวลาดังกล่าวเนี่ย15วันคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะครับในดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินใหม่เนี่ยที่ผมค้างชำระเนี่ยนะครับตลอดจนค่าภาระผิดพันต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา15วันดังกล่าวจะหลุดพ้นเลยนะครับถ้าคุณวาสุไม่แจ้งเนี่ย เลย15วันไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเกิดขึ้นค่าจ่ายที่เป็นอุปกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณแหม่มสามารถต่อสู้คดีได้ว่าคุณแหม่มเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณวาสุเนี่ยแจ้งหนี้ให้ผมชำระเนี่ยให้ผมชำระหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต่ำ60วันแต่คุณวาสุแจ้งเวลาผมแค่45วันให้ชำระเนี่ยถือว่าคุณวาสุเนี่ยนะครับบอกกล่าวทวงถามให้ผมชำระหนี้ไม่ถูกต้องกับหมายคือไม่ครบ60วันถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณวาสุจะฟ้องผมและคุณแหม่มเนี่ยให้จำนวนนี้บังคับจำนองอันเนี้ยไม่ได้แม้คุณวาสุจะไปฟ้องหลัง60วันแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าการบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีก็ยกฟ้องไปทั้งกระบวนการเลยซึ่งจะต่างในอดีตก่อนมีการแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าก็บอกให้บอกกล่าวตามสมควรแต่ว่ากี่วันก็แล้วแต่ว่าอย่างเนี้ยบอกว่า60วันใช่ไหมแต่ไม่บอกกฎหมายบอก60แต่ไม่บอก45แต่ไม่ฟ้องหลัง60วันถ้าเป็นกฎหมายแนวการรักษาฎีกาก่อนแก้กฎหมายเนี่ยศาลอนุโลมว่าก็เขามาฟ้องหลัง60วันอยู่ดีนะครับก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกกล่าวไม่ครบไม่น้อยกว่า60วันเนี่ยระยะ45วันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีนะครับอันนี้คือเจ้าหนี้บังคับจำนองก็ต้องบอกแก่ลูกหนี้แก่ผม60วันอย่างน้อย15วันแจ้งคุณแหม่มนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับอันที่2นะครับวิธีการที่2เนี่ยพอผมเป็นหนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการดอกเบี้ยมันเดินยาวมากพอผิดนัดปั๊บปีนึงเนี่ยแล้วก็การจำนองเนี่ยมีเจ้าหนี้รับจำนองรายเดียวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคุณแหม่มเนี่ยเห็นผมไม่ใช้หนี้เนี่ยและคุณแหม่มกลัวว่าดอกเบี้ยมันจะเดินยาวเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยมีสิทธิ์แจ้งไปที่คุณวาสุอะบอกว่าเพื่อให้ดำเนินการเอาที่ดินแปลงนี้ออกขายต่อตลาดนะครับจำนองเนี่ยนะครับออกขายต่อตลาดปรากฏว่าถ้าเราออกขายต่อตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีอ่ะมันคือคุณแหม่มก็มีชั้นเชิงตามกฎหมายคือถ้าปล่อยฟ้องคดีดอกเบี้ยที่เดินหลังจากนั้นเนี่ยคุณแหม่มต้องรับผิดชอบวิธีการคุณแหม่มก็แจ้งหนังสือที่คุณวาสุนะครับบอกให้เอาที่ดินแปลงนี้รีบเอาออกขายท่อตลาดนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องขายท่อตลาดไปใน1ปีถ้าเกิดว่าคุณวาสุไม่ดำเนินการขายท่อตลาดไปใน1ปีนะครับและต่อมามีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนนะครับเวลาหลังเวลาครบ1ปีแล้วจะยาวกี่ปีก็แล้วแต่นะครับคุณแหม่มก็ไม่ต้องรับผิดชอบคุณวาสุก็บังคับคุณแหม่มไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหลังจากนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณวาสุดำเนินการขายทอดตลาดไปใน1ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จมันขยายเวลาไปอันนี้ถือว่าคุณวาสุเนี่ยได้ดำเนินการไป1ปีนะครับแค่จะขายทอดตลาดเลย1ปีกลายเป็น2ปี3ปีคุณแหม่มยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต่อคุณวาสุ
1: ครับ
0: อีกอันหนึ่งนะครับเรื่องบังคับจำนองเนี่ยคือถ้าคุณแหม่มนะครับผมค้างหนี้นะครับเกิน5ปีนะครับและปรากฏว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากท่วมทรัพย์สินเนี่ยของคุณแหม่มนะครับมีแก่ล้านห้ามูลค่าล้านห้าแต่นี่ผมล้านพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็น2ล้าน3ล้านมันท่วมแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณวาสุสามารถฟ้องก็เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปเป็นของคุณวาสุเลยนะครับก
1: ็
0: เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับก็มี3วิธีถึงเนี้ยนะครับก็คือ1ฟ้องบังคับจำนองโดยทั่วไปแต่ต้องบอกกล่าว60วันแจ้งคุณแหม่ม15วันอ
1: ัน
0: ที่2คุณแหม่มเสนอให้เค้าเอาออกขายท่อตลาดเลยนะครับขายท่อตลาดภายใน1ปีถ้าไม่ขายหลังจากนั้นคุณแหม่มก็หลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์นะครับกับอีกอันหนึ่งคุณวาสุก็บังคับจำนองหลุดถ้าหนี้จำนองพร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วเกินราคามูลค่าที่ดินแล้วจะแสดงให้ศาลเห็นคือให้ศาลเห็นว่าไปหลักฐานฟังได้อย่างนั้นทุกอย่างก็สามารถบังคับจบกันลักษณะนั้นได้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: อายุความ
1: จบ
0: อายุความจำนองก็ไม่มีนะครับกี่ปีกี่ชาติก็ยังฟ้องได้แต่ว่าเรียกดอกเบี้ยได้ย้อนหลังไม่เกิน5ปีนะครับผม
1: ก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของจำนำและการบังคับจำนำนะคะวันนี้ต้องลากันแล้วอาจารย์
0: ครับผมครับครับโอเคครับ
1: ค่ะ

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมี

0: กิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มอง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10%

0: เริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บํารุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟ

0: ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ถ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

20% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วม

อาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ.ศ2569ค่ะ22ปีเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้จักรเบานะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะนะฮะมีข่าวคราวนู่นนี่นั่นความรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็เมาส์กันรวมไปถึงส่องดวงนะที่068ไม่ใช่ถูกแล้ว0689400เป็น SMS นะคะ0689400เงี้ยนะจ๊ะนะไหนดูซิมียังป๊าบไม่ใช่นี่ป๊าบยังไม่มีก็ส่งมาได้ที่9SMS ที่0649488ไม่ใช่4689400โอ้ยตายดิฉันอะไรเนี่ยหรือว่าจะลงส่งมาที่ Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่สวัสดีกันทุกคนที่เข้ามาตื่นกันแต่ตีห้าเลยทีเดียวนะโอ้สารคามโอ้มาหลายพื้นที่เลยทีเดียวเรามาดูข่าวกันก่อนวันนี้นะคะแหมคืองี้มันก็มีข่าวจากทางชายแดนนี่แหละเขาบอกว่าผู้บัญชาการทหารเรือเขาบอกว่าเห็นมีการเตรียมกำลังพร้อมเนื่องจากกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้จังหวัดตราดปรากฏว่าทางกระทรวงกัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่เรื่องจริงเข้าใจผิดหรือเปล่าคือมีเจตนาที่สร้างความเข้าใจผิดนะบิดเบือนความเห็นของสาธารณชนยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นกลุ่มเขาบอกอย่างนี้นะเป็นย้ายกลุ่มบุคคลยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชานำตัวเยาวชนชายผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกแก๊งจำนวนถึง790คนโหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นจะเป็นเคลื่อนย้ายเยาวชนผู้ทำผิดถึงเกือบพันคนเลยเหรอเขาบอกจากศูนย์ราชทัณฑ์และเรือนจำในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัดไปยังสถานควบคุมตัวที่กำหนดในจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดอุดรมีชัยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเพื่อเสริมสร้างโครงการฟื้นฟูวินัยและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้กระทำผิดและเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แน่การปฏิบัติในแนวหน้าอ้าวนั่นไงนะคะซึ่งผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเป็นกองกำลังรบแต่ใดอ้าว790คนเลยนะคุณย้ายยังไงเนี่ยย้ายผู้ต้องขังอะมันไม่ให้น่าสงสัยยังไงใช่ไหมแต่เขาบอกปฏิเสธมาแน่อันนี้ก็ใครที่อยู่ริมชายแดนนะคะถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ควรที่จะต้องนะคะช่วยกันดูแลสอดส่องดูแลเราสอดส่องดูแลกันและกันด้วยน่ากลัวอยู่เด้ออดิฉันหาที่ก่อนหากระดาษก่อนนะคะนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเพราะเราเป็นคนไทยเนาะอ่ะนะคะเอาละค่ะยังไม่มีใครส่ง SMS มาเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกันอ๋อเดี๋ยวดูดิมันมีเรื่องอันนี้น่าชื่นใจมากคืออย่างนี้เมื่อกี้เรื่องกัมพูชาไปแล้วเนอะนอกจากจะสอดส่องเขาเรียกอะไรสอดส่องทางกัมพูชานะคะทางริมขอบเลยอะเราเรียกว่าริมขอบแล้วกันเนาะไปแล้วเนี่ยก็อยากให้เราช่วยสอดส่องในทะเลด้วยนะคะในทะเลที่พูดถึงสอดส่องในทะเลเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ย

ลังมันเริ่มเป็นฟอกขาวไงอันนี้มันจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะระบบนิเวศแนวปะการังเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นแหล่งอาหารของพวกสิ่งมีชีวิตทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในท้องทะเลเนาะทีนี้ถ้ามันเกิดฟอกขาวเราก็ต้องปิดเราต้องดูแลตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็ลงพื้นที่สำรวจแนวปะการังแล้วเนาะที่บริเวณเกาะโครัมนะคะเพราะถ้ามันมีสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเขาต้องปิดเขาต้องประเมินสุขภาพก่อนประเมินสุขภาพปะการังก่อนเพื่อป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องร่วมมือนะเวลาเขาไปสำรวจหรือเขาปิดเราก็ต้องอย่าไปวุ่นวายกับเขานะอย่าไปวุ่นวายกับเขาให้เขาจัดการปิดเปิดไปซะนะคะเมื่อกี้ที่จังหวัดตราดใช่ไหมที่กัมพูชานะคะกัมพูชาที่บอกว่าเคลื่อนพลแล้วบอกว่าไม่ได้เคลื่อนอันนี้เขาอะไรนะเคลื่อนเยาวชนในคุกย้ายที่แม่ย้ายตั้ง790คนนะน่าสงสัยก็ขอกระเถิบไปที่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองจังหวัดตราดเหมือนกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วล่ะเพราะว่าราคาร่วงกิโลละ15บาทเพราะว่าเวียดนามเขาชะลอซื้อแล้วในตลาดประเทศเราเนี่ยไม่ได้นิยมนะคะกินเงาะสีทองแต่เรานิยมกินเงาะโรงเรียนมากกว่าเงาะสีทองส่วนใหญ่เขาก็ใช้เอาไปแปรรูปเข้าโรงงานผลไม้กระป๋องค่ะแล้วปรากฏว่าระยะนี้เป็นระยะของฝนตกต่อเนื่องไงก็เลยส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนตกค้างในสวนตอนนี้เดี๋ยวกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะคะเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าไปพยายามรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงนะคะคือเขาก็จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะรับซื้อให้ได้สัก100ตันภายใน1สัปดาห์เพื่อเป็นการระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และป้องกันไม่ให้ราคาปรับลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับรายได้ของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจกันนะคะว่าเงาะมันราคาร่วงนะเขาบอกว่าคนเราชอบกินเงาะโรงเรียนไม่ได้กินเงาะสีทองคือเงาะสีทองเนี่ยมันจะแดงหมดเลยนะแล้วเปลือกมันจะหนามันรู้สึกปูเคยนำเสนอใน Wake Up Thailand นะคะว่าเราจะดูเงาะสีทองกับเงาะโรงเรียนยังไงเพราะเงาะโรงเรียนเนี่ยมันจะมีปลายขนมันจะเขียวๆปลายขนมันจะเป็นแดงๆเขียวๆทำไมคนก็ถึงชอบกินอ๋อมันเหมือนพอจำได้นะปูจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าปูนำเสนอเรื่องเงาะไปนานแล้วแหละเหมือนกับว่าไอ้เงาะสีทองเนี่ยเปลือกมันก็หนาไงเปลือกมันค่อนข้างหนาแล้วมันแต่ไอ้เงาะโรงเรียนน่ะเปลือกมันบางกว่านะคะเอาละจ้า3เพลง022481366ฮัลโหลมาส่องดวงกันที่2481366เวลาน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะมายังฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
0: จ้าชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะเกิดวันที่หนึ่งมกรา19ปีมะโรงวันพฤหัส
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: อยู่สุราษฎร์ทำอะไรสุราษฎร์จ้า
1: ตีดยางจ้า
0: ปีนี้อายุ50จะถามเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรให้บอกเลยนะเนี่ย
1: อยากรู้เรื่องที่อยู่อาศัยค่ะมันจะมีการโยกย้ายไหม
0: คือตอนเนี้ยมันไม่แน่นอนอ่ะมันเหมือนมีแต่เรื่องแบบว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวไม่ย้ายอะไรไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็คืออยากรู้ว่ามันคือเราจะได้อยู่ที่เดิมตรงนี้ตลอดไปหรือว่าเราจะต้องโยกย้ายที่อยู่ใหม่เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนไม่ได้ไปไหนไกลนี่ไม่ต้องไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะต้องย้ายอ่ะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ตอนนี้หนูอยู่ที่รถไฟแต่พอดีเขาจะทำรางคู่ปี70น่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้อยู่ที่รถไฟที่เดิมไหมเหมือนเราโคทำเช่าต่อแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อจะได้อยู่ที่เดิมไหมเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ทำง่ายๆอ่ะคือยังไม่ได้ย้ายเร็วๆนี้ไอ้ที่บอกว่าปี70แรงไม่น่าจะยังไม่ย้ายเร็วๆนี้แต่ว่ามันเหมือนกับมามีข่าวมาทำให้เราแบบว่าระแวงกังวลมากกว่า
1: ใช่ค่ะผมเชื่อว่ามาคือไม่มีที่อยู่อ่ะ
0: มันระแวงกังวลมากกว่าแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราคงมีเวลาที่จะสรรหาถ้าสมมุติมันจะต้องไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้
1: อยากรู้ว่าเหมือนว่าถ้าว่าเราไปขอทำเช่าต่อแบบนี้ทางรถไฟเขาจะให้เราอยู่ไหมแบบนี้ค่ะ
0: โ
1: อ้อยากรู้ว่าอยากจะอยู่ที่ผืนเดิมไหมแบบนี
0: ้ถ้าไปเช่าต่อแล้วไม่น่าจะได้อยู่ที่ผืนเดิมละแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรานี่เราไม่ได้คนเดียวนี่มีคนอื่นเขาว่าไงอ่ะ
1: เหมือนกันค่ะเดือดร้อนหมดเลย
0: หรอเดือดร้อนเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีตังค์จะย้ายอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีเงินจะย้ายนะ
1: แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่ตรงเดิมได้ใช่ไหมพี่ปู
0: คือมันไม่ได้ตลอดไปอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถามว่าจะอยู่ที่เดิมตลอดไปไหมไม่ตลอดไปแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วถามว่าจะให้ย้ายตอนนี้ไหมก็โหย้ายถ้าเร็วๆนี้ย้ายเนี่ยก็ไม่ไหวไม่มีตังค์แต่ละคนนี่สินลุงลังไม่มีทางไปไหนรอดเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะไม่มีที่เลย
0: งั้นดิ
1: แล้วเรื่องการงานนะครับพี่ปูการงานโชคลาภ
0: ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยอะไรให้เห็นเลยแต่ว่ายังพอเขาเรียกว่าพอไปได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝืดเราก็ผ่านมานะได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะ
0: ฝืดเราก็ผ่านมาได้ปีนี้เราก็ต้องผ่านได้ปีนี้ดีขึ้นนิดนึงนิดหน่อยพอหมุนเงินได้หมุนแบบเป็นหนี้แหละแต่ก็หมุนอะ
1: ค่ะ
0: สู้ๆจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปู
0: ชื่อเล่นครับ
2: ชื่อเล่นชื่อตีครับ
0: ชื่อตีอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ศรีราชาครับ
0: อ๋ออยู่ศรีราชาตรงนี้เองวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: วันที่7สิงหา06ปีเถาะ
0: วัน
2: เวลา 13:00 ครับ
0: วัน
2: พุธครับ
0: ปีนี้63วันพุธกลางวันนะคะ
2: พุ
0: ธกลางวัน63โอ้ยปีที่แล้วกับปีนี้จะคล้ายกันเลยปีที่แล้ววุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็เหมือนกัน
2: อ๋อครับ
0: คือเอางี้เรื่องคนอื่น

0: เนี่ยเขามากระทบทำให้เราแย
1: ่ครับผม
0: แล้วเราก็หลีกไม่ได้ไงมันก็เป็นแหมมันหลีกไม่ได้ซะด้วย7สิงหา
1: เพราะผมเป็นรปภ.ของคอนโดครับ
0: อืมที่นั่นเหรอคะ
1: ครับผมเพราะมันก็ต้องวุ่นวายเพราะว่าบางคนเสียงดังบางคนกินเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปพูดไปว่าครับ
0: อืมขนาดเราเป็นคนที่สุภาพพูดช้าๆเนิบๆแล้วยังมีปัญหาเข้ามาหาเราเลยเขาเรียกแพะรับบาปตลอดเลยเนี่ย
1: ครับผมเพราะว่าเรามันมีหน้าที่ของรปภ.ครับมันก็ต้องคอยสอดส่องดูแลครับ
0: อืมปีที่แล้วเนี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ให้เขาให้จำไว้เพราะปีนี้จะเหมือนกันเลยเจอเรื่องอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขตามประสบการณ์ที่เราเจอเพราะมันจะคล้ายๆกันค่ะ
1: ครับผม
0: มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วบ้านเดิมพี่อยู่ไหนอ่ะบ้านเดิมพี่อ่ะ
1: บ้านเดิมอยู่อุทัยธานีครับ
0: อ๋ออยู่อุทัยค่ะนั่นแหละ
1: ครับผม
0: บอกเลยว่าปีนี้มันก็จะปัญหามาอีกและก็เป็นปัญหาเดิม
1: ๆครับผม
0: ค่ะปัญหาเดิม
1: ๆแล้วเรื่องการงานการเงินนะครับ
0: การงานการเงินตอนนี้ไม่แหมไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วอะแล้วพี่ก็เป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำงาน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็น
1: ตั้งแต่อายุ15
0: ใช่เป็นคนแล้วเป็นคนรับผิดชอบซะด้วยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่รู้เวรกรรมอะไรนั่งหนาอะไรก็เรากลายเป็นเหมือนแพะรับบาปทั้งที่เราไม่รู้เรื่อง
1: ก็ถูกต้องครับ
0: อ้าวก็ต้องสู้กันไปพี่ทำไงเนาะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะอ้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อกบค่ะ
0: กบอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่จังหวัดตากค่ะ
0: ตอสระอากอตาก
2: ค่ะ
0: เป็นไงบ้างร้อนฝน
2: ฝนกำลังตกเลยค่ะแต่ช่วงเมษาร้อนมากค่ะ
0: วันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 12กุมภาพันธ์2511ค่ะปีวอกค่ะ
0: โอ้โหชีวิตผ่านมายังไงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
2: คือ
0: ชีวิตตัวเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดิ้นรนสุดๆ
2: ใช่ค่ะไปแต่เล็กเลยค่ะ
0: ดิ้นรนสุดๆบอกเลยนะไม่ได้ดิ้นรนเฉพาะออกมานะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแหละ
2: ใช่ค่ะเพราะพ่อมีเมียน้อยตอนนั้นนะ
0: ดิ้นรนแต่อยู่ในท้องแม่เลยเกิดวันจันทร์เนาะปีนี้58โอ้เรื่องเงินเลยอะ
2: อะไรนะคะ
0: เรื่องเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: เรื่องเงินเลยจ้า
2: โอ้เป็นไงบ้างคะจะดีไหมมีโชคมีลาบอะไรบ้างไหมคะ
0: โชคลาบอย่าไปหวังว่าไม่ทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องเงินดีกว่า
2: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียว
0: อ๋ออยู่คนเดียวก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเวลาจะรับเงินรับทองหรือจะไม่รับเงินรับทองต้องระวังเรื่องเงินเนี่ย
2: ค่ะ
0: เงินมัน
2: เป็นไงบ้าง
0: เงินมันพาปัญหามาให้เรานี่
2: อ๋อค่ะ
0: โดยเฉพาะคำพูด คำพูด
2: ค
0: ือเราบางครั้งเราก็ตรงเกินหน้าก็หงิก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: หน้าก็หงิกตลอดพูดก็ตรง
2: ใช่ค่ะเป็นคนพูดตรงคือคำไหนคำนั้นค่ะพูดคำไหนคำนั้นถ้าสัญญากับเราไว้ทำไม่ได้ก็โดนเลยค่ะ
0: นั่นแหละมันทำให้โอ้ระวังมีปัญหาเรื่องนี้แหละอย่างอื่นไม่มีค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นคนเก่งอยู่เป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะปากกัดตีนถีบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคค่ะ
2: มีใจจังที่ได้ติดต่อได้ค่ะโอ้โหฟังทุกวันค่ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวแล้วจ้า

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอย

0: 100บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ค่ะก็ไม่ต้องฝืนนะถ้าจะต้องฝืนไม่ต้องฝืนอันนี้เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาส่องดวงกันที่4 4 6 8 9 4 0 0กันนะอ่ะเกิดวันจันทร์ที่29 พฤศจิกา 2525ปีนี้อายุ44เนาะถามเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพนะคะคือสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบภายในโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกผู้หญิงป่ะเนี่ยไปดูก่อนค่ะนี่แปลว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับช่องท้องมากกว่า

นะคะเป็นสุขภาพภายในแล้วก็ปีนี้ก็ระวังบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะเกิด22พฤษภาคม20เวลา10โมงเงินติดขัดสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้บอกวันมานะคะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ติดขัดมากพอหมุนเงินได้นะคะเพียงแต่เราอะรู้สึกพอเวลาเป็นเรื่องเงินปุ๊บเราก็จะรู้สึกอากงมาอีกแล้วอังคารที่18พฤศจิกา95จะมีโชคลาภไหม74แล้วนะคะ74ปีนี้ก็ถือว่าน่าจะสุขภาพจิตดีขึ้นนะอันนี้ส่งมา2หนเลยเนี่ย22พฤษภาคม20น้ำรู้วันเนาะเอาติดขัดเรื่องเงินเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปเปิดปฏิทินก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเป็นอย่างไรนะติดขัดเรื่องเงินโอเคอ่ะอังคารที่22ตุลา17 4ทุ่มเดี๋ยวนะชีวิตนี่น่าจะสบายตอนแก่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะ17นี่เท่าไหร่ล่ะ52 52วันคานแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้น่าจะเครียดอยู่กับคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ใช่ใครข้างไหนแล้วก็เรื่องงงเรื่องเงินนะแต่ว่าตอนแก่น่าจะสบายตัวอยู่น่าจะสบายตัวอยู่นะชื่อนาทีเป็นผู้หญิงค่ะใช่ไหม6ตุลา14พุธกลางวันเอ๊ะพุธกลางคืน6โมงเย็นถามสุขภาพงานแม่เหรอตรงนี้แม่หรือว่าเรายังไงเอาดูแล้วกัน14ปีนี้เท่ากับอายุ55 55ถ้าเป็นพุธกลางคืนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพุธกลางคืนนะปีนี้ก็ต้องอดทนให้มากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ถ้ายังเป็นพุธกลางวันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าปีนี้ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องใกล้ๆตุลาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่กลางๆอยู่กลางๆระหว่างดีกับไม่ดีนะคะเอ้าลุยๆกันไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี่ข่าวนี้เลยพี่จองคาแลนเคยน่าจะได้ยินมาสักพักแล้วแหละที่ในกรณีที่พี่จองกับคาแลนยูทูบเบอร์อินฟูเกาหลีหัวใจไทยถูกเก็บผ้าถูกเก็บไอ้เก้าอี้ผ้าใบแพง2ตัว400โอ้โหตอนนี้นะคะเดือดร้อนถึงขนาดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขเทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขนะฮะสำนักงานพาณิชย์ชลบุรีคุ้มครองผู้บริโภคการท่องเที่ยวการกีฬาชลบุรีลงพื้นที่กันใหญ่เลยจ้าเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะว่าต้องแสดงราคาสินค้าทั้งบริการและเมนูอาหารก่อนจะบริการหรือจะให้อะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งต้องพูดกับเขารู้เรื่องก่อนต้องตกลงกันก่อนและควรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเทศบัญญัติเงื่อนไขการประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้เตียงผ้าใบต้องชัดเจนโปร่งใสมิฉะนั้นมันจะทำให้การท่องเที่ยวเสียหายกันไปหมดเลยแล้วคนเนี้ยไอคนที่ไปเก็บเนี่ยไม่รู้หรอว่าคนนี้เขาดังเวลาเขาขึ้นเขาข่าวเคิร์ฟเนี่ยโอ้ยตายแล้วแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งก็อย่าไปเห็นแก่ตัวนักนะคะต้องเห็นแก่ยาวๆอนาคตยาวๆกันบ้างเดี๋ยวลากันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ไม่ได้ฟังนานและฟังสั้นหน่อยนะคะ
1: แต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่ามาช่วยรักษาใจ
0: แต่ว่าไม่ได้เอ๊ะก็ปิดแล้วนี่ว่ะงงงงงงงงกับอันนี้โอเคนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วก็ฟังกันสั้นหน่อยนะคะเอาละเราก็มาส่องดวงกันนะคะที่468 9400เนาะนะเดี๋ยวดูซิส่งกันมาส่งกันมา468 9400นะคะแต่ตอนนี้นะเรามาเมาส์ข่าวกันก่อนนะจ๊ะอันนี้ต้องเตือนเลยสำหรับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเลยคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับนะคะคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติด

ขยายผลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายกลุ่มบุคคลต่างด้าวปรากฏว่าเขาไปจับได้อิตาแพรติกเขาชื่อแพรติกเป็นสัญชาติไนจีเรียมันสะท้อนป่ะสัญชาติไนจีเรียปรากฏว่าอีตอนนี้เป็นตัวการของเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก็จับมาได้ปุ๊บเขาก็ขยายผลเลยพอขยายผลปั๊บอ้าวเฮ้ยมันไปเชื่อมโยงนะคะกับคนชาวไนจีเรียที่อยู่แถวแถวจังหวัดนนทบุรีแปลกๆโดยเฉพาะกลุ่มนี้เขามีวีซ่าเป็นนักเรียนนะเป็นแค่นักเรียนวีซ่าเป็นนักเรียนนะแต่มีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติแล้วมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนอยู่บนคอนโดหรูแถวแม่น้ำย่าแถวคอนโดติดแม่น้ำย่านสะพานพระนั่ง9จังหวัดนนทบุรีเป็นวีซ่านักเรียนแต่ไม่เคยออกไปทำงานไม่เคยไปเรียนหนังสือเลยตำรวจก็ขอความร่วมมือจากนิติแต่ปูว่านะมันต้องมีสายปรากฏว่ามันรู้เว้ยมันล็อกประตูไม่ให้เข้าตำรวจก็กูได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาตำรวจเขาได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าก็รีบพังประตูเข้าไปปรากฏค่ะไปเจอโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบบยังเปิดอยู่หน้าแชทโทรศัพท์ค้างอยู่คือไอ้พวกไนจีเรียเนี่ยเป็นคนดำเลยนะแต่มันปลอมโปรไฟล์หลอกลวงสาวผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยด้วยรูปแบบโรแมนต์สแกมหรือว่าหลอกให้รักค่ะมีบทแชทสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Messenger ใน Facebook หรือว่า WeChat ของจีนหรือ TikTok LINE และSolo มันปลอมเป็นชายชาวต่างชาติที่หน้าตาดีทำงานดีทำงานนักบินเป็นทหารอเมริกันเป็นทนายเป็นวิศวกรเป็นหมอแล้วแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักจากนั้นมุกเดิมมากแต่ก็มีคนเชื่อบอกว่าจะส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดด่านศุลกากรต้องโอนเงินไปก่อนแล้วปรากฏว่าเหยื่อเป็นคนไทยนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยที่สูงวัยครับสคริปต์มีต้นแบบด้วยนะมีการใช้คุยกับเหยื่อเป็นจำนวนมากตำรวจบอกสคริปต์น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นสคริปต์แชทเสียวมีบทพูดเพื่อนำพาเข้าสู่อารมณ์แห่งราคะโอ้โหแล้วหญิงสูงวัยทั้งนั้นเลยจ้ะที่ปรารถนามีความปรารถนาอันเร่าร้อนคือแบบถูกหลอกอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาหลอกด้วยระบบ AIนะเจเนเรตใบหน้าปลอมเพื่อตบตาเหยื่อมีสคริปต์จิตวิทยาในการหลอกผู้หญิงไทยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการพัฒนามิจฉาชีพในการใช้รูปโปรไฟล์ปลอมและใช้ AI แบบขยับใบหน้าได้ทำคลิปวิดีโอปลอมและมีบทพูดนะคะเล่นกับอารมณ์ความเหงาความรักและความพึงพอใจของเหยื่อโดนกันไปเพียบก็แปลกนะเหมือนกันเลยคือมันก็เป็นแบบเขาเรียกบุ๊กเดิมๆนะแต่ก็โดนกันเยอะมากก็เลยฝากบอกพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ป้าอานะที่พูดถึงปู่ย่าตายายเพราะว่าคนอายุมากสมัยนี้ก็ดูไม่มากศัลยกรรมกันจนแบบว่าหน้านี่แบบว่าเด้งเด็กชะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นลูกหลานคงต้องดูผู้สูงอายุที่อยู่บ้านที่ขี้เหงาเพราะถ้าชาวต่างชาติหน้าตาดีหน้าที่การงานเหลือเลิศหรูแชทมาคุยเรื่องลึกซึ้งสุดท้ายลงเอยด้วยการส่งของมาแล้วติดศุลกากรต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามิจฉาชีพ 200% ห้ามโอนเด็ดขาดค่ะนี่คือทางสภ.รัตนาธิเบศรเขาก็จัดการไปแล้ว5คนแล้วมันก็รับสารภาพด้วยนะอีไนจีเรียเนี่ย5คนเนี่ยนี่มันเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าแล้วเราอีกปูเล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะคะใน Wake Up Thailand บ่อยมากปูเล่าจนปูกลัวว่าคนที่ฟังเขาจะเบื่อมากเลยนะแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอ่ะโดยเฉพาะสาวแก่แม่

ม่ายทั้งหลายแล้วสาวแก่แม่ม่ายทั้งหลายสมัยเนี้ยดูแล้วสาวไงเพราะว่าศัลยกรรมกันแบบว่าโหเต็มที่เห็นไหมคลินิกศัลยกรรมเนี่ยมากกว่าร้านเสริมสวยสิแล้วก็ลูกๆหลานๆดูหน่อยกันแล้วกันนะคะเอามาเอเอสเอ็มเอสกันที่4689400นะจ๊ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยมาถึงอันนี้แล้วนะวันจันทร์ที่16 เมษายน 22นะคะวันจันทร์ที่16 เมษายน 22ปีนี้อายุ47 47เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะถามว่าชาตินี้จะมีคู่กับเขาไหมมีแต่ชีวิตเราติดอยู่กับแม่กับตัวเราไอ้กับแม่ไม่แม่เราก็แม่เขามันอยู่สองแม่นี่แหละถ้าเราผ่านแม่เราก็โอเคผ่านแม่เขาก็โอเคเท่านั้นเองถามว่ามีคู่ไหมมีอยู่แล้วเพียงแต่เราบางทีบ้า งานเกินไปเท่านั้นเองนะคะปีนี้นะเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเราก็ดูแลตัวเองหน่อยนะคะควรระวังด้านไหนบอกผู้ชายเกิด23 พฤษภา 98วันจันทร์98ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ71อ้าวหายไปเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยอันอยู่หายเฮ้ยอยู่ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้วันจันทร์98ใช่ไหมอ่ะอ้าวมันหายไปได้ไงเนี่ยไอ้กวางแกจะลบทำไมทำพี่เอาแล้วมันลบไปได้ไงอ๋อโอเคอยู่ข้างล่างแป๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคนี่ระวังด้านใดว่ามันหายไปไหนอยู่ๆหายไปเลยอ๋อข้างบนมันพิมพ์มาแล้วมันก็หลัดลงมาใช่ไหมคิดว่ากวางเขาดูแลให้ว่าเมื่อกี้นี้ถามถึงอันไหนแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับให้เราเห็นอันดับต่อไปอ่ะนะคะก็คุณพี่อายุ71แล้วนะคะ71ให้ระวังด้านเรื่องเงินเลยค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยอาจมีป่วยได้ง่ายเลยบอกก่อนป่วยได้ง่ายเลยแล้วก็เรื่องเงินทองทองด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองหน่อยจ้า02

0: ชื่อเพลงว่าตัดใจค่ะเวสป้าเวสป้ากับอ้ํานันทิยาน้องอ้ําเนี่ยหายไปเลยนะเนี่ยหรือว่าปูไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพลงเพราะดีนะของคุณเวสป้ากับน้องอ้ําเขาฟีเจอริ่งกันชื่อเพลงตัดใจตัดใจมาเรามาดูซิใครจะตัดใจจากใครสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเด็ดครับ
0: บิ๊ก
1: เด็ดเด็ดประเด็ดประเด็ด
0: ประเด็ดโอเคประเด็ด
1: ครับ
0: วันเดิมไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่แถวเป็นก้าครับขับแท็กซี่อยู่ครับตอนนี้จอดอยู่ครับผม
0: โอเคครับวันเดิมไปเกิดครับ
1: วันที่1ธันวาคม2511ครับ
0: วัน
1: อาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้อายุ58เข้า58
1: 57
0: เข้า58โอ้วุ่นวายมากที่บ้านวุ่นวายอยู่แต่ว่าก็พอหมุนได้เงินได้บ้างแหละอ้าวถามจ้ะ
1: เรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับผม
0: ถามเรื่องโชคลาภตอนเนี้ยไม่มีปัญหาถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านวุ่นวายอยู่นะ
1: ครับผม
0: กับเมียกับลูกอะไรเนี่ย
1: ไอ้จะเพราะไม่ได้แฟนไม่เอาแฟนเลิกกันไปแล้วครับผมเดี๋ยวโชคลาภอะไรเงี้ย
0: ไม่โหเรื่องเงินเราเนี่ยเป็นแบบว่าปัญหาของเราในชีวิตมาก
1: ครับผมนี่ผมก็นี่ผมก็นี่ไงพอจะมีอะไรแบบว่าโชคลาภบ้างไหมเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนเดือนหน้าเนี่ย
0: มีแค่หมุนเงินได้ตามปกติมันถ้าจะมีโชคลาภจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแต่ไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้เป็นเรื่องเงินหรือเปล่า
1: ไอ้แบบว่าไอ้รถตอนนี้แท็กซี่ผมผ่อนอยู่นะจะไปรอดไหมเนี่ย
0: พอไปได้แต่มันยังไม่แบบไม่ได้แบบเหมือนเดือนชนเดือนอยู่อ่ะ
1: ครับผม
0: มันยังไม่ได้มีเหลือเฟือ
1: ครับเนี่ยไอ้วันเสาร์หน้าจะตัดงวดรถอีกแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเงินก็มาให้ตัดก็คือแค่แบบมีความโชคดีแค่ว่าตัดรอดไป
1: ครับผม
0: อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: เดี๋ยวไอ้ทะเบียนรถดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยครับ
0: ครับ
1: 1มมคควาย6552เขียวเหลือง
0: 6552โอ้มีแปะสติ๊กเกอร์เยอะเหรอ
1: ไม่มีนะครับผมไม่เคยมีเลยมีแต่ของพจน์บอยอย่างเดียวสติ๊กเกอร์ที่รถไม่เคยมีครับ
0: แล้วข้างหน้ามันหรอหรือวางของอะไรไว้เยอะไหมที่ตรงหน้าเขาโซน
1: ก็มีแบบว่ามีหมวกมีอะไรไปหมวกเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีคนก็ให้ไอ้ผ้าห่มของเวลาเขาแห่หลวงพ่อมาเขาก็ให้อะไรเงี้ยผ้าเหลืองอะไรเงี้ยผ้าผมอนุญาตอะไรเงี้ย
0: ก็อย่าให้มันเกะกะให้มันมองอะไรเห็นชัดกว่านี้หน่อยก็ดีหมายถึงเรามันเหมือนมันของมันแน่นๆไม่รู้เหมือนกันแถวๆกระจกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอเคถือว่าดีก็ไม่มีอะไรไม่ดี
1: ครับแล้วหรือว่าไอ้ดูว่าลูกชายผมจะช่วยอะไรได้ไหมเอ่ย
0: ถ้าลูกชายจะช่วยอะไรได้ไหมทำไมอ่ะ
1: แบบว่าเขาจบปริญญาไปแล้วผมจะพึ่งพาใส่ได้ไหมเพิ่งจะจบปีนี้เองครับ
0: เดี๋ยวนะอย่าให้มันมาไอ้นี่เราดีกว่าถามพึ่งพาไม่ต้องพูดถึง อย่าไปคิดพึ่งพาเขาให้เขาเอาตัวรอดดีกว่าทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เราก็แย่อยู่แล้วให้มันเอาตัวรอดเถอะ

0: พอจบปริญญาก็ให้มันหางานทำอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 22ครับผม
0: 22แปลว่าเกิดปี47
1: ครับผมเกิดไอ้7กันยา47อะวันอาทิตย
0: ์ให้มันเอาตัวรอด ให้มันเอาตัวรอดก่อนเถอะอย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะมาดูแลเราเอาเป็นว่าอย่ามาอะไรกับเรานักหนาเลยให้มันเอาตัวรอดไป
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมหมุนไม่ทันผมก็ขอก็มา2วันบอกยืมก่อน
0: เหรอ
1: ครับ
0: เออเอา
1: เขาก็ทำงานห้างพอทำได้ครับเป็นพนักไอเจ้าหน้าที่พนักงานพัฒนาอะไรเป็นคาเทีย
0: มันเป็นคนเก่งนะนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: ผู้ชายครับผม
0: มันเป็นคนฉลาดมากเลยนะเด็กคนนี
1: ้ครับ
0: เออ
1: ก็ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาแบบพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันมาตั้งแต่ประมาณสักปวกฝ่าอะไรเงี้ย
0: เขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินตื่นแต่เช้าไม่เหมือนเราอ่ะเรายังไม่ตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันไปแล
1: ้
0: ว
1: นี่ผมก็ตื่นสี่สามทุ่มสี่ทุ่มแบบบางทีผมอยู่กับคนละบ้านใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็รับเขากลับบ้านอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็รับเขากลับบ้านมาอยู่กันคนละบ้าน
0: อ๋อแต่มันเป็นคนโอเคขยันนะว่าให้มันเอาตัวมันรอดเถอะ
1: ครับ
0: เอวันที่เท่าไหร่นะ
1: วันที่7กันยา2547วันอาทิตย์ครับ
0: แต่เขาแบบแต่ดูแล้วแบบไม่น่าจะอยู่กับเราอ่ะ
1: ใช่อยู่คนละบ้าน
0: ใช่ชีวิตเขาไม่ได้อยู่กับเรา
1: แต่เขาอยู่กับตากับยายเขาอะไรเงี้ยอยู่กับน้าเขาอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้นะมีลูกคนเดียวหรอ
1: ครับผม
0: เพราะว่าในดวงมันเหมือนเป็นคนเดียวที่ทุกคนมาคาดหวังกับมันทั้งที่ตอนเด็กๆมันเกือบจะไม่ได้เกิดด้วย
1: ใช่
0: เออแล้วทุกคนก็คาดหวังกับมันนะน่าสงสารจังคือ คนคาดว่าพึ่งมันอยู่คนเดียวเลยว่ามันน่ะจะต้องเป็นคนดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่นะลูกอะไรเงี้ย
1: แต่ยายก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยยายเสียไป2ปีแล้ว
0: นั่นแหละเอาให้เขาไปเป็นให้เขามีชีวิตของเขาเถอะเลยอย่าไปอะไรเขาเลยแต่มันเป็นคน
1: แบบว่าผมก็ส่งเสียเล่นดูมาแต่ต้องกับแม่เขาก็เลิกกันอะไรเงี้ย
0: นี่แต่มันเป็นคนนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยพูด
1: เป็นคนไม่ค่อยพูดครับผม
0: มันไม่พูดอ่ะมันนิ่งมากเลยอ่ะ
1: ผมโทรไปหาแทนที่จะอาโดต้องไปสายเวลาผมต้องพูดเองอ่ะ
0: โอเคก็
1: ครับผม
0: ขอให้ลูกกตัญญูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปูดีใจจัง
0: ชื่อเล่น
2: ติดแล้ว
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อจินค่ะ
0: จินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ศรีสะเกษค่ะ
0: อยู่ศรีเกษเนาะโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 6ธันวา2504วันพุธกลางวันค่ะ
0: พุธกลางวัน04ปีนี้เท่ากับอายุ65
2: ค่ะ
0: 65พูดกลางวันอ๋อยังไม่65ดี64เต็ม
2: 64ค่ะ64ย่าง65ค่ะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะเพราะว่าปีนี้ก็ดีแล้วนี
2: ่อยากรู้ว่าพอดีเคยมีคนทักเรื่องตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อน อยากรู้ มันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกมันเป็นเหมือนที่เขาทักเลยก็เลยอยากเรียนถามคุณครูว่า
0: อะไรถึงที่บอกว่าเป็นยกเว้นอะไร
2: คือมันมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเหมือนกับว่าเคยไปทำร้ายจิตใจพี่สาวแต่ชาติบางก่อนแล้วเขายังโกรธยังแค้นอยู่ก็เลยอยากทราบว่าเขาหายโกรธบ้างหรือยัง
0: พี่สาวเกิดปีอะไร
2: ไม่อันนี้พูดถึงชาติต่างก่อน
0: โอ้โหแล้วเราโดนอะไรเรามีอะไรเราถูกกระทบเรื่องอะไร
2: มันไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรายังค้างคาใจอยู่ว่าเราพยายามทำบุญให้เขาอะไรไปอย่างนี้เนี่ยเขายัง
0: ทำบุญให้ใคร
2: ให้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรชาติต่างก่อน
0: เขาคือใครรู้ไหมทำบุญไปเนี่ยให้ใคร
2: เขาเป็นพี่สาวค่ะอันนี้
0: รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพี่สาว
2: มีคนดูให้
0: เราระลึกชาติได้เหรอถึงรู้ว่าเขาเป็นพี่สาว
2: ไม่มันมีคนเขาดูให้ตอนเรื่องนี้มันยาวมากค่ะคุณปูถ้าพูดแต่ปกติเขาไม่ค่อยเชื่อ
0: เราถูกกระทบอะไรเราถูกกระทบอะไรเราถึงเชื่อ
2: ค่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วไปเชื่อเขาทำไมฮะ
2: เลยถามคุณปูเพื่อความสบายใจนี่แหละค่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยชีวิตสบายสบายที่ดินก็

0: ข้าว
1: ที่ดินก็มีคนอื่นเขายังไม่มีที่ดินที่ดินก็มีแล้วไม่รู้เป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กก็ไม่รู้ที่แบบว่าใครๆก็รัก
0: ค่ะคนเล็กค่ะ
1: อยู่บ้านนี่เป็นนางพญาเลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วเจ้ากรรมในเวรที่ไหนเนี่ย
0: มันนานแล้วเคยมีพูดไม่รู้จะไม่อยากพูดออกอากาศว่าเป็นคนในแวดวงที่ดังระดับประเทศแหละเขาทักท้วงมาทีนี้ก็เลยก็เลยว่าเราก็เป็นคนเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็เลยว่าที่เขาตามเราอยู่เนี่ยเขาอภัยให้เราหรือยัง
1: ตายนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบหนึ่งที่ดินก็มีไม่ได้เดือดร้อนใครๆก็เอาแต่เอาใจเราเพราะเราเป็นนางพญาอยู่บ้านเนี่ยทุกคนคงอยากให้มีเวรมีกรรมตามแล้วล่ะค่ะสบายขนาดเนี้ยฮะ
0: โอ้ยขอบคุณคุณปูมาก
1: สบายขนาดนี้ยังอยากจะแบบว่าโอ้ตายแล้วตายไปโดนใครเขาหลอกมาวะเนี่ยตาย
0: ถ้าพูดหลังไมค์จะคุยยาวระดับประเทศคุณปูรู้จักแน่นอน
1: ถ้าอยากเชื่ออยากทุกข์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งๆที่ชีวิตสบาย
0: นี่เพื่ออยากให้ยืนยันเฉย
1: นี่ไง
0: ค
1: ุ
0: ณปูเชื่อคุณปูค่ะ
1: นี่อยากจะยันเลยค่ะยันเลยล่ะว่าคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาไม่สุขสบายคนก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้สุขสบายเลยเนี่ยเขาขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็คงอยากมีเวรมีกรรมด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้ชีวิตสบายเหมือนพี่ค่ะคุณพี
0: ่โอเคขอบคุณมาก
1: อย่าไปเชื่อใครเขาระวังมันจะเสียเงิน
0: เสียแหละช่วงนี้เขาทำบุญทำอะไรตามปกติค
1: ่
0: ะ
1: ใครอยากจะให้พี่เขาทำบุญนะไปหาพี่เขาเลยจ้าเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายจ้า
0: ขอบคุณมากค่ะคุณปูขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวงแล้วสวงแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอุ้ยตายแล้วฉันไม่อยากจะพูดตายคุณชีวิตสบายขนาดนี้ยังบอกมีเวรมีกรรมตามโอ้โหไม่รู้จะว่าไงแล้วเอ้าไม่รู้จะว่าไงจริงๆ

0: ื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะลากันนะคะด้วย SMS กันละกันนะอ่ะมากันอีกสักหน่อยเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะแต่ดิฉันไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหไปเชื่อเขาทำไมตัวเองมีความสุขดีๆอยู่แล้วให้มันเสียเงินเสียทองเปล่าๆเกิดวันจันทร์ที่26ตุลา02นะคะ02ปีนี้เท่ากับอายุ70เอ๊ะ67เนาะ67อะไรอะอะไรวะอะไรแยกครัวเป็นยังไงละเคาะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพแล้วกันสุขภาพเนี่ยนะคะระวังเรื่องของการกินระวังเรื่องของระบบภายในแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะระบบภายในนะเดี๋ยวดูซิเกิดวันที่1วันศุกร์ที่1ตุลา19วันศุกร์1ตุลา19สุขภาพเป็นยังไงครับโอเค19ปีนี้เท่ากับอายุ50 50วันศุกร์ปีนี้ดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะดีก็ประมาณสิงหากันยาถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นค่ะโอ้เวลาก็ไล่มาจังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยว อาทิตย์หน้าค่อยเจอกันวันนี้ลาไปด้วยเรื่องนี้วันนี้วันพระซะด้วยวันพระนะคะเป็นวันพระนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดูไม่ทันคืนนี้ TikTok ปูโลกเบี้ยวภาษาไทยนี่แหละค่ะปูก็เปิดดูใน TikTok นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะโอเคเลยเต้ยสั่งลาจะเต้ยสั่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวีรวรรณ วรรุตขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงศ์อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นทริปที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในที่หนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติที่สู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมฟังแล้วก็น่าไปเลยทีเดียวว
1: ัน
2: ที
1: ่ Exclusive.
2: 2ครับอาจารย์เยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนหรือว่าวัดพระเมนนะครับพิเศษสุดกับมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารพิมพ์วิสารกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับแล้วก็สำรองที่นั่งด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094 480 3076นะครับ094 396